0: ตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
1: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
3: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
5: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1ประตูต่อ1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1ประตูต่อ2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1ประตูต่อ0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3ประตูต่อ2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา 7:00 นต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบกับมาเลเซียในเวลา 12:00 นจากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา 7:30 นส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง 11:30 นและรุ่น60

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์ทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ฝนกระหน่ำทั้งคืนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกองทัพบกระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการไหนสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณเด้งจันทสิงห์นะคะ

0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพมีตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ Army Radio ค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะแทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เป็น
1: ว
0: ักเป็นวักพักวันหนึ่ง
1: นะครับ
0: ไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่า นะครับ ช
1: ่
0: วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน
0: ่เนเน่รอยัลนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: อุ้ยใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านนึงบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลย
1: อยากจะย้ายตามชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเนเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: จะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู่
0: ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนเน่อายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นนะกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัยตามวัย
1: ตามวัยอ่ะ
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวนนะครับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตามที
1: ่
0: กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพชรนะคะที่ขออภัยค่ะพชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่ง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารคณะสนันทาดีที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุม สำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง 25-27 กันยายนก็มีดังนี้นะครับ 25-26 กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
0: ด้านกองทัพบกก็ระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคเฝ้าระวังอุทกภัยฉับพลันพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศพลเอกพนาคล้าวประทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพ บกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพ บกทุกพื้นที่นะครับบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: อย่างเช่นที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะมีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค
1: ์
0: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
1: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะ
0: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัชชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่สองท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.ในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
0: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
1: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางหมายท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอำเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตาเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอ้าวช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณนายทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปค่ะ
0: ครับจากนั้นท่านปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการก็ได้กล่าวอำลานะครับโดยได้แสดงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพแล้วก็มีส่วนในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดูแลความผาสุกของประชาชนพร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกนายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเหล่าทหารราบให้มีความทันสมัยเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอยู่เสมอแม้จะสิ้นสุดชีวิตราชการแต่ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารราบพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไปนี่คือเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ
1: ค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแต่ไปที่เรื่องของกองทัพบกนะครับมอบบ้านนะครับเรื่องราวของน้องๆทหารกองประจำการที่ได้รับสิ่งดีๆจากกองทัพบกนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แท้เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวสร้างขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก
0: ับ
1: น้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
0: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
0: ยินดีกับน้องติ๊กปริสาแชมพุทราด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก็
0: แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
0: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
1: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
0: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจฉิมภิกษุท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดอกเตอร์พระโกปัตระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพุทธรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลปิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการะนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกัปธัมโมเมดาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกัปสังโฆเมดาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวจรดคุ้มรถกายเยนักวาจายะเจตสามวามวัจรังนามะปะเตมังอิติปาติหาริยะกะลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาโสเทพวันตเมงสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานาจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานาจาริติสิทธิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาลาภังพระวันตมเองพัมมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวังอภิราภาพระวันตมเองมหาปุญโญมหาราโภพระวันตมเองมิเตมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยเวลาโคนายยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยมพุทธสัมมาเนมานาพุทธสัสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านประวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระโยมนะแล้วก็โครงการธรรมสัญจรที่วัดบุญญารามตำบลน้ำสดพวกเราชาวอำเภอพัฒนานิคมคณะสงฆ์ก็จะไปร่วมกันสร้างสะสมบุญบารมีเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมเราขออนุโมทนาขอบใจสภากาแฟครั้งที่86โดยนายนิติพัฒน์ฤทธิบุตรประธานชุมชนวิสาหกิจคนรักเขาพระยาเดินธง พวกเราก็และหน่วยงานไปร่วมกันก็คืออาตมาบอกว่าเรามาเรียนหนึ่งเรามาเรียนรู้สังคมสองเรามาจมความเป็นอยู่สามเรามาสู่เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสี่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ห้าเรามาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านญาติโยมสาธุชนที่เป็นกำลังใจถวายกำลังใจในรางวัลต่างๆนะซึ่งอาตมาปีนี้ก็ถือว่าดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธาตุธรรมราม39ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุพุทธศาสนา49ปีอายุครบ69ปีนะ39 49 69ยมเมื่อวานนี้ก็มีการทำบุญสมโภชรางวัลต่างๆเช่นรางวัล Thailand Moral Award รางวัลอุทยานการศึกษารางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างและรางวัลวัดพัฒนาดีเด่นอีกทั้งรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นซึ่งก็พยายามขับเคลื่อนงานนี้จะสำเร็จเหตุผลไม่ได้ก็ต้องมีหนึ่งต้องขอบใจคณะสงฆ์วัดพัฒนาธรรมรามโดยเฉพาะผู้ช่วยเจ้าอาวาสสองคณะกรรมการวัดสามวยาวัจกรสี่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแห่คณะศิษย์หลวงพ่อเพชรนะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอรุณาขอบใจโรงเรียนพัฒนานิคมโดยใช้ดุริยางยอมประหยัดหน่อยนะดุริยางพัฒนานิคมแล้วก็เด็กนักเรียนเพนพัฒนานิคมมา1ห้องม3มาให้เด็กได้ร่วมกระบวนในการแห่รอบๆวิหารหลวงพ่อเพชรนะเพื่อให้เด็กรู้ว่ารางวัลมีคุณแค่สาธุชนทั้งหลายโบราณบอกว่าอย่าฆ่าน้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเราอย่าไปฆ่าลูกน้องนะอย่าไปฆ่าลูกน้องอย่าไปเบียดเบียนลูกน้องเรียกว่าอย่าฆ่าน้องอย่าไปฟ้องเจ้าฟ้องเจ้านายว่าเจ้านายเป็นอย่างนั้นผิดอย่างนี้เนี่ยอย่าไปฟ้องเจ้านายมันไม่เป็นความไม่เป็นความดีแล้วก็สามอย่าขายเพื่อนนะทรยศแตกหลังเพื่อนนินทาเพื่อนเรียกว่าขายฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนสามช่วงหลังอาตมาเองก็ยังคิดว่าอาตมาไม่คิดว่าความมีเมตตานะความมีเมตตาและปณีปนอมนะความมีเมตตาและปณีปนอมก็จะเป็นเหตุให้อาตมานั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นไม้หลักปักเลนนะเป็นไม้หลักปักเลนกับเป็นผู้ใหญ่หูเบานะบางทีเราก็เราบอกก็ความมีเมตตาต่อกันนะบางทีเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องอารมณ์อร่อยกันนะให้อภัยกันถ้าเขียนคำว่าอภัยไม่เป็นนี่อยู่ด้วยกันลำบากโยมนะเป็นพระระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเมตตาเป็นเครื่องพิสูจน์พระระยะทางโยมจะเป็นเครื่องพิสูจน์มาเมตตานี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์พระถ้าพระไม่มีเมตตาไม่ให้อภัยกันนะผิดพลาดทั้งไปให้อภัยกันเราจะอยู่กันยากจะปกครองกันลำบากไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่นะก็อันตรายนะก็ขอขอบใจโยมที่มาให้กำลังใจก็บางทีบางครั้งนะจะมานึกกันโบราณบอกว่าสงสารนะเสียนาเมตตานะชิบหายขอโทษที่โยมนะสงสารนะแค่เสียนาเมตตาก็หมดตัวเมตตาก็ชิบหายงั้นบางทีความเมตตาเรา ต้องการให้อยู่กันแบบสันติสุขไม่เกิดปัญหาขึ้นนะก็ญาติโยมทั้งหลายนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเราต้องช่วยกันประคับประคองโดยเฉพาะอาตมาเองเนี่ยทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพื่องานเพื่อศาสนางานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะวัดพัฒนาธรรมรามเมื่อก่อนเป็นกอหญ้าต่อมาเป็นกอไผ่ปัจจุบันนี้เป็นร่มโพร่มใสจะ เป็นที่จอดรถรับส่งเด็กนักเรียนเป็นที่ขายของของประชาชนประกอบสัมมาอาชีพในการหากินเลี้ยงครอบครัวมาเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อเพชรเป็นที่พึ่งทางใจรับยงอาตมาเป็นใจแคบนำไม่ให้จอดรถใดวัดนี่จะไปจอดกันที่ไหนเมื่อวันก่อนอาตมาประชุมคณะกรรมการสังฆาบอกโรงเรียนว่าฝากโรงเรียนถามว่าพยายามรณรงค์ปลูกฝังวินัยให้เด็กข้ามทางข้ามสะพานลอยอาตมาเจอกับตัวโยมนะรถอาตมาใกล้จะถึงสะพานลอยเด็กม.1วิ่งตัดได้ดีว่าคนขับเบรกทันไม่งั้นก็ยุ่งแล้วเบรกเจ๊กเด็กถอยหลังกลับดีว่าถ้าเด็กวิ่งเลยไปอีกอันตรายมีรถ10ล้อแซงมาอีกทีโยมอันก็เสียงนี้ก็ฝากโรงเรียนต่างๆที่มีสะพานลอยหน้าโรงเรียนพยายามช่วยกรณรงค์ให้เด็กเดินข้ามนะวันหนึ่งอาตมากลับจากงานเห็นเด็กเดินข้ามสะพานลอยนะอาตมาก็ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วโพสต์ไปมีคนมาชมมีคนมาคอมเมนต์ว่าเด็กมีเด็กดีมีวินัยอันนี้ก็ต้องฝากโรงเรียนช่วยกันนะอันเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะอาตมาก็บอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเหมือนกันโยมขอพยมเมื่อก่อนเนี้ยตอนโควิดมานี่โยมรอบวัดอาตมานี่ตายกันกับ10กับ10ศพโยม40ศพโยมอาตมาก็เผาให้โดยไม่คิดอะไรนะไม่เคยตัวเดียวไม่ได้น้อยใจแต่ตัดเพราะต่อว่าโยมไม่เห็นมีใครพูดท่านพระครูพัทรธรรมคุณท่านเมตตาท่านช่วยสงเคราะห์เผาศพของเวทนั้นนะมีแต่โดนถล่มโยมนะขออภัยโยมนะบางทีทำไมเผาศพวัดนี้แพงจังนะก็เมื่อก่อนนี้เราไม่จำเป็นต้องจับ5ระบายแต่ปัจจุบันนี้ศพไม่รู้ว่าต้องจับ5ระบายจับผ้าระบายที่เมนจับผ้าที่เต็นท์มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยอมนะค่าใช้จ่ายแต่บังเอิญมันผ่านวัดนะเป็นตัวเชื่อมให้อาตมาตะหลังมาบอกโยมจะติดต่อผ้าโยมมาติดต่อกันเองไม่เป็นภาระให้นะเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนมองว่าทำไมแพงจังนะก็ขออภัยนะโยมเหมือนกันหลายๆวัดลูกศิษย์ปตส.จะมาบอกพระอาจารย์ทำไมโยมก็ว่าอะไรเวลาไปเรียกค่าผ้าระบายบอกแพงจังโยมงานจับผ้าระบายเป็นงานศิลปะงานฝีมือโยมงานฝีมือนี่มันแพงนะโยมนะมันแพงงั้นเราก็ถ้าเราไม่ต้องการมากเราก็แบบเรียบง่ายโยมแต่ว่าโยมก็ยังว่าเนาะอะไรโยมนะขอบ่นนิดนึงโยมไม่เป็นไรโยมขอขอบใจกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะมาเป็นกำลังใจมันเป็นธรรมดาโยมนะมันก็เขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะมารไม่มีบารมีไม่เกิดอัตตานันจะนะมหาเตสิอย่าแค่ตนเสียเลยทั้งที่รู้กันอยู่ว่าคนนั้นเป็นจิตรักยิ่งแต่ทุกวันนี้ก็มีแต่ข่าวคนที่แค่ตัวเองตายทุกวันโยมบางก็ว่าเพราะเหตุผิดหวังในความรักผิดหวังในชีวิตหรือเพราะผิดจากภัยเศรษฐกิจเขาคิดว่าแค่ตัวตายแล้วก็จะได้สิ้นทุกทางกายและทุกทางใจนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ยึดติดอยู่ในอัตตาตัวกูของกูอยู่อย่างไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกธรรม8ประการเช่นมีรากก็ต้องเสื่อมรากมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นต้นทุกวันนี้ยังมีคนจำนวนมากที่กำลังแค่ตัวตายตามแบบผ่อนส่งคือให้ค่อยๆตายไปทีละน้อยทีละน้อยคือพวกที่ชอบสูบบุหรี่ ชอบดื่มสุราเป็นยาจริงชอบเสพยาเสพติดจนเป็นพิษกำเริบก่อความเดือดร้อนแก่สังคมและครอบครัวคนพวกนี้ไม่มีทั้งปัจจุบันและอนาคตรอแต่เพียงรับผลแห่งกรรมที่ทำมาเท่านั้นมีความเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่ผูกคอตายยิงตัวตายหลายร้อยเท่านักยมอัตตานังนะทะเทโปโสบุรุษไม่พึงให้ซึ่งตนพุทธภาษิตบทนี้มีความหมายว่าเกิดเป็นราชบุรุษชาติอาชาในที่ได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้วไม่ควรยอมตนทั้งเป็นห้าจะต้องรักศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตเอาไว้ให้ได้ดังเช่นเกลือรักษาความเค็มเคไม่ปล่อยให้ตนเองตกต่ำไปในทางที่ชั่วทางที่ไปสู่ความเสื่อมเสียไม่ยอมตนให้ตกอยู่ในห่วงแห่งอบายมุขทั้งปวงไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วคนพาลคบแค่สมาคมกับคนดีดังพุทธภาษิตโบราณมากคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวให้หมองมนเสื่อมบุญเสื่อมกุศลทั้งสวรรค์และนิพพานการคบคนชั่วเป็นมิตรก็เท่ากับขายตัวเองทอดทิ้งคุณงามความดีที่พิยมไม่ตกเป็นห้าของความชั่วจงอย่าเอาตัวของเราเข้าไปสู่หนทางอบายเลยโยมอัตตานังนะปริจเชบุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตนในสุภาษิตบทก่อนหมายถึงบุรุษที่ยอมตกเป็นทาสของคนชั่วยอมตัวครบค้าสมาคมกับเขาทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นปาปมิตรคิดแต่จะชักนำไปสู่อบายแม้แต่สุภาษิตบทนี้มีความหมายไปในทางที่คนที่ทำตัวแบบสบายอารมณ์อยู่ไปวันๆหนึ่งเหมือนไม่มีความหวังอะไรในชีวิตคิดแต่จะรักสนุกสนานสำราญใจเบิกบานใจใช้ชีวิตอย่างสลัดเสรีไม่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ทำการงานก็ทำแบบที่เรียกว่าเช้าชามเย็นชามไม่ต้องการความเจริญก้าวหน้าคิดเสียว่าถ้าบุญแม้วาสนาส่งก็คงจะได้ดีเองใครที่มีความคิดในแนวนี้ก็มีแต่ความตกต่ำไม่ก้าวหน้าจะพาตนเองและครอบครัวเดือดร้อนการที่ปล่อยตนเองให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและความเกียจคร้านท้อถอยคอยแต่โชควาสนารอแต่ราชรถมาเกิดก็เท่ากับสละทอดทิ้งอนาคตของตนโดยสิ้นเชิงและอย่าได้เข้าใจว่าตนเองเป็นคนรักสันโดษอัตตานังนาติวัตตยะบุคคลไม่ควรลืมตนคนที่ลืมตนหรือลืมตัวจัดอยู่ในประเภทคนที่ประมาทขาดสติคนบางจำพวกที่เกิดมาดีมีแต่ความสุขสบายมาตั้งแต่เกิดเพราะบิดามารดามีฐานะดีมักจะเริ่มตนมีความยิ่งในชาติตระกูลยิ่งในฐานะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีกินมีใช้ไปต่างชาติขาดความรับผิดชอบในชีวิตคิดแต่จะเสพสุขสำราญ ไม่สนใจในการศึกษาความรู้ไม่สนใจในอาชีพหลักของบิดามารดามีสภาษิตบทหนึ่งแม่ไว้อย่างสัตว์ว่าอย่างสัจใจว่าพอสิ้นบุญศูนย์บาปก็คาบกระดาษพอสิ้นบุญศูนย์บาปก็คาบกระดาษปรากฏว่าเมื่อบิดามารดาสิ้นบุญไปแล้วทายาทผู้ไม่เอาไหนก็ทำอะไรไม่เป็นนิยมปกครองคนก็ไม่ได้เงินทองก็รั่วไหลต้นทุนหายกำไรหดถึงกับต้องล้มละลายขายกิจการก็เพราะเหตุแห่งความลืมต้นลืมตัวไม่กลัวความจนของบุคคลที่เกิดมาแล้วมิได้ตั้งตนไว้ชอบที่เรียกว่าอัตตสมาปนิธิอัตตถะรัตเถนะพหุปนาปินะหาประโยชน์ไม่ควรพร่ำประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นใหญ่มากคำว่าประโยชน์หมายถึงผลที่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เป็นผลดีอันเกิดจากการกระทำนะมุ่งหมายได้กล่าวตามหลักพุทธศาสนาว่ามีอยู่3ประการอันได้แก่ทิฏฐธรรมิกตประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน2สัมปราคิกตประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้า3ปรวัตตประโยชน์คือประโยชน์อย่างยอดหมายถึงพระนิพพานการที่บุคคลจะได้มาซึ่งประโยชน์ทั้ง3ดังกล่าวข้างต้นก็จำต้องลงมือทำให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองด้วยความเพียรพยายามตามแบบอย่างที่สมเด็จพระบรมศาสดาสั่งสอนไว้ทั้งยังได้ทรงห่วงใยไปถึงผู้ที่ชอบเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมจนกระทั่งลืมหรือละเลยที่จะทำประโยชน์เพื่อตนเองทุกวันนี้ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่มากมายในวงสังคมที่ชื่นชมนิยมทำงานให้องค์กรการกุศลและงานของรัฐส่วนงานของงานส่วนรวมเพื่อต้องการชื่อเสียงเกียรติยศคำสรรเสริญยอนยอจนเป็นเกินจนเกินปริมถึงกับนระทิ้งงานอาชีพหลักปล่อยปาระเลยให้ผู้อื่นทำแทนจนกิจการต้องสดเสียอันเนื่องมาจากมีความศรัทธาปรารถนาจะทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นจนลืมประโยชน์ของตนที่สำคัญกว่าย่อมได้ชื่อว่ามุ่งมั่นทำความดีด้วยความประมาทขาดสติจึงทำได้แต่เพียงเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพียงประการเดียวนะโยมมีพุทธศาสนาภาษิตบทหนึ่งที่มีมาในพุทธกาลนิกายอติวุตตกะความเมื่ออัปปมัตโตอุโภตัตเถอธิคันหาติบันทิตมบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับกรรมประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ทั้งสองที่ว่าไว้คงตีความได้เป็นสองในคือหมายถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอีกในหนึ่งหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้าสาธุชนผู้ไม่ประมาทควรจะรำลึกถึงประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ผู้อื่นดังได้กล่าวมาแล้วคนเรามีความสุขความเจริญก็เพราะเราปฏิบัติธรรมะธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าอาหารยิ่งกว่าอากาศยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะธรรมะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์เพียงแต่กินอาหารดื่มน้ำสูดลมหายใจเข้าออกก็มีชีวิตเพียงสักแต่ว่าร่างกายไม่มีชีวิตฝ่ายจิตใจถ้าเรามีธรรมะชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอัตต านันจะเปียงชัดชานะนังเปตานะสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่วย่อมเป็นที่รู้จักกันแน่แก่ใจไม่ว่าใครที่ไหนต่างก็รักตนตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงรับรองความจริงข้อนี้แต่ก็ยังมีคนที่รักตัวเองไม่จริงอีกมากมายเกือบทั้งโลกนะโยมมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปตามธรรมดาถ้าเรารักใครย่อมมีใจปรารถนาที่จะให้คนที่เรารักมีความสุขไร้โรคภัยไข้ทุกข์มียืนนานไม่ต้องการให้ได้ความเดือดร้อนเลือดร้อนใจอันใดเลยเช่นความรักที่มีต่อบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรธิดาแต่สำหรับคนที่รักตนไม่จริงนั้นกับตรงกันห้ามชอบหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากพยาโลคาพยาธิมาส่งมาใส่ตนคือคนที่ประกอบแต่กับความชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวคุกตารางไม่เกรงกลัวคำหานินทาใครจะด่าว่าสาปแช่งก็ไม่สนใจไม่หวาดกลัวว่าความชั่วช้าที่จะประพฤติอยู่จะติดตามเผาผลาญไปในภายหลังยังคนที่เสพยาเสพติดรับจ้างฆ่าคนค้าขายของผิดกฎหมายขับรถโดยประมาทขาดสติพวกนี้ล้วนเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าไม่รักตนเพราะถ้ารักตนจริงย่อมไม่กลัวย่อมไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วช้าเพื่อตนเองต้องถูกประหารชีวิตติดคุกได้รับความทุกข์ภัยหรือต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายในบ้านปลายชีวิตจึงขอให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงมือทำการใดๆอันจะเป็นผลให้ตนซึ่งเป็นที่รักได้รับความเดือดร้อนเพราะกรรมใดใครก่อนนั้นย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ทำมาคงนิติโลติบทหนึ่งไว้ว่าทำบุญแต่งให้เห็นผลคือดังเงาตามตนติดแท้ผู้ทำสิ่งอกุศลกรรมติดตามนางดุจจักเกวียนเวียนแลไม่ไล่ต้อนคืนโคถ้าคนเพิ่งทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้สาธุชนผู้ฟังทั้งหลายนี่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตนำชีวิตให้รุ่งเรืองนะถ้าเราปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิต
1: ทำเพลงมาในโซนนี้นะครับก็มีความเป็นป๊อปๆน่ารักดีเหมือนกันนะครับหัวใจพระเอกครับวันนี้ได้ยินขอไว้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้า
2: ๆคนลุกทุ่ง
3: ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนสใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณจิตารีสายสว่างครับ
4: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนสใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้า

0: สูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปครับสาวสุพรรณต้นฉบับน้องส้มนภรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์และขอเป็นผู้ขับร้อง AI Cover ครับจบไปเรียบร้อยเข้าไปดู YouTube ช่องพันธุรัตน์รีคอร์ดดูของแท้เลยก็ได้มิวสิกสวยๆจากบทเพลงสาวสุพรรณได้ใน YouTube ช่องพันธุรัตน์รีคอร์ดได้เลยครับจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วครับคุณฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านครับเรากลับมาพบกันกับเรื่องราวของข่าวพบกันหลังเคารพธงชาติครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องครับที่คลื่นเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีและคลื่นของจอทร1197ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังขายดิบขายดีเพราะรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะเข้าไปช่วยปรับสภาพให้ลดไขมันลดความดันลดเบาหวานไปช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับช่วยลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกระจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าห้องน้ำ 3-4 รอบในช่วงกลางคืนเลยนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเม็ดแคปซูลมันจะไม่เหมือนกับแคปซูล

ทั่วไปจะไม่เหมือนแคปซูลของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับแคปซูลของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เป็นแคปซูลที่สกัดมาเป็นผงแต่อันนี้สกัดมาเป็นน้ำมันครับเพราะนั้นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้ทุกโรคเช่นเดียวกันครอบจักรวาลไอตัว9ชนิดนี่ครอบจักรวาลเช็คเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่ง100บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแต่ถ้าซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดครับสนใจจะดูแลสุขภาพร่างกายอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดคอบลิสซิดวงครับหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันสะเก็ดเงินนี่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทาน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดครับผมพูดมาอย่างนี้30ปีครับผลิตภัณฑ์ของเราที่ยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าความเชื่อมั่นของคุณภาพสินค้ามีอย.แล้วก็มีผู้คนรับประทานแล้วกินดีบอกต่อกันไปครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ไม่ใช่มีแค่น้ำมันรวม9ชนิดนะครับ4ชนิดเราก็มีครับราคาถูกลงแต่ไม่ได้ลด200แต่แถมไปเลย1ขวดประกอบด้วยน้ำมันมะระ3ชนิดครับมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสมกับน้ำมันงาดำครับไม่มีใครเข้ามาผสมกับน้ำมันงาดำอย่างเดียวเขาก็ขายได้แล้วมะระขี้นกอย่างเดียวเขาก็ขายได้แต่เราเอามะระขี้นกกับน้ำมันงาดำมารวมกันแล้วเป็นสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเท่ากับ9ชนิดสกัดเย็นแต่ซื้อ2ขวดเราแถมให้1ขวดเท่ากับได้3ขวดครับชนิดที่3ครับนอกเหนือจากมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำ2แถม1แล้วยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับก็ช่วยนอนหลับดียิ่งขึ้นดูแลไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับชาปลายมือปลายเท้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช็คเช่นของน้ำมันมะระขี้นกและน้ำมันงาดำครับที่สำคัญตอนนี้ปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยๆนี่ช่วยได้ทุกตัวเลยนะครับสนใจสั่งซื้อตัวไหนก็บอกมา0817577474จะเอาตัวแถม2แถม1หรือจะเอาตัว9ชนิด2ขวดลดให้200แต่ไม่มีแถมครับคุณลองคิดดูก็แล้วกันนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกัน0819465036 0819465036ทานโทษครับ0817577474ครับผลิตภัณฑ์ทั้งกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น AND ลูทิน่าบำรุงสายตาชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับแล้วแต่บำรุงสายตาครับรับประทานได้ผลกันมาเยอะแยะมากมายเราก็ขายดิบขายดีกันมาก็รวมๆ10ปี20ปีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ AAD Lutina ครับกลับสั่งซื้อกันมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ครับหญิงวัย43หลงเชื่ออดีตนายกอบต.จ่ายไป 550,000 บาทจุกราชการท้องถิ่นแต่ไม่ได้ซ้ำทวงตังค์แล้วก็ไม่มีคืนเป็นคดีแล้วครับเอาอีกแล้วครับหนีกันหัวซุกกระสุนแล้วตอนนี้ไม่มีหลักฐานจะด้วยเวลาจ่ายเขาให้จ่ายแบบเงินสดไม่ให้จ่ายผ่านธนาคารเพราะเขาป้องกันตัวเป็นหลักฐานไงครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทกรณีการสอบพนักงานท้องถิ่นของนางสาวสิรินามสมมุติวัย43ซึ่งเป็นคนตำบลเจียดอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและคู่กรณีคือนายประเวศอดีตนายกอบต.เจียดตำบลเจียดอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเสียเงินให้อดีตอบต.โดยมีนางสาวสยามมนพรมรีปรัดอำเภอเขมราชเป็นพยานต
ตามที่นางสาวสิริได้

ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชว่าผู้ร้องอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.เจียดเนี่ยสามารถช่วยเหลือให้ผู้ร้องสอบเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2เมื่อปี65ถึง67นางสาวสิริหลงเชื่อได้จ่ายเงินให้นายประเวศอดีตนายกอบต.เจียดเป็นเงิน 550,000 บาทโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 บาทและจ่ายเงินสดไป 150,000 ซึ่งในปี2565-2567ไม่มีการสอบแต่อย่างใดครับโอนเข้าบัญชีด้วยนะเป็นหลักฐานอย่างดีเลยต่อมาและต่อไปก็มีการจัดสอบขึ้นในปี68ครับประกาศผลในวันที่11มกราคมปี69ปรากฏว่าชื่อผู้ร้องในประกาศผลสอบไม่มีครับไม่เป็นไปตามที่ตกลงจ่ายตังค์แล้วทำไมสอบไม่ได้แก้ไขกระดาษคำตอบไม่ได้ครับเลยไปแจ้งความมาที่

ตนก็ต้องแจ้งกับสื่อมวลชนว่าเผื่อนายทองเจือจะทราบว่ากำลังถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้ตนคงไม่ต้องสาธยายว่านายทองเจือมีความสำคัญอย่างไรกับนายอนุทินเพราะมีนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไหนก็ต้องมีนายทองเจือที่นั่นเมื่อถามว่าเหตุใดที่มีการเชิญผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชและอดีตเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาในวันนี้ด้วยนายรังสิมันก็บอกว่าจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยก็คนในครอบครัวก็ต้องเชิญมาตกลงกับท่านเกี่ยวข้องหรือไม่ล่ะเพราะบุคคลเหล่านี้อาจจะถูกเชื่อมโยงกับการทุจริตท้องถิ่นแต่ได้ดีเติบโตในหน้าที่การงานเราก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาและสอบเขาจริงการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอธิเช่นนายกรัฐมนตรีผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิการบดีมสว.ไม่มีใครเดินทางมาแต่ได้มอบบุคคลอื่นมาชี้แจงและให้ข้อมูลแทนครับซึ่งกับเรื่องที่คณะกรรมการเรียกมาแต่ตัวจริงไม่มาเลยสักคนหนึ่งครับก็ว่ากันไปว่ากันไปแล้วกันนะครับไปประเด็นข่าวใหญ่อีกประเด็นหนึ่งครับจากทางด้านของวิชัยทุจินเนื้อแหวงตัวมูลอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยทุจินไปบริการงานของท่านครับราคาเริ่มต้นตัวละ1,100-1,200ไม่เกินยังมีเมนูอาหารให้เลือกอีกร่วม100ชนิดครับโทรหาเราสิครับเช้านี้เราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไปได้บ้านได้เลย0819465036 0819465036ครับกริ้งกลางเข้ามาเราบริการนำเมนูอาหารไปให้ถึงที่เลยนะครับจากวิชัยโต๊ะจีนยศชนันนำชมเองครับบ้านใหม่ชั่วคราวอุเทนถวายชี้เรียนแล้วฝึกงานต่อได้ทันทีคุณภาพไม่ลดนี่จะมาขอที่อยู่เดิมไม่ให้มีที่อยู่ใหม่เรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเซตซีโร่เรื่องความขัดแย้งต้องไม่เกิดขึ้นอาจารย์ยศชนันหรือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย่อว่ากระทรวงอว.นำคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับการใช้พื้นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายทั้งนี้ภายหลังการเดินสำรวจอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1จังหวัดสมุทรปราการอาจารย์เชนอาจารย์ยศชนันให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าทิศทางการจัดหาสถานที่เรือนชั่วคราวให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาและลดความขัดแย้งที่เรื้อรังมานานซึ่งจากการประเมินศักยภาพของพื้นที่ร่วมกับทางกระทรวงแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการถือว่ามีความพร้อมในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของการรองรับการเรียนการสอนสายวิชาชีพและวิศวกรรมศาสตร์จากการเดินสำรวจในวันนี้สิ่งที่เราเห็นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อโครงสร้างพื้นฐานมีโรงฝึกงานขนาดใหญ่มีเครื่องจักรมีห้องปฏิบัติการทางช่างที่กลางสมบูรณ์มากสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนสอนของอุเทนถวายที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนและฝึกงานต่อได้เลยโดยที่มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจะไม่ตกลงไปจากเดิมเลยอาจารย์ยศชนันว่างั้นครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงานที่เปิดบ้านและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่การแก้ปัญหากระทรวงอว.ทำงานเพียงลำพังไม่ได้เราต้องบูรณาการสรรพกำลังทุกภาคส่วนเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลในตอนนี้คือรอยต่อต้องไร้รอยสะดุดนักศึกษาต้องมีที่เรียนที่ปลอดภัยมีอุปกรณ์ที่ครบครันอุปกรณ์ผู้สอนต้องปฏิบัติงานได้สะดวกหลังจากนั้นทางคณะทำงานของกระทรวงอว.และกระทรวงแรงงานจะนำข้อมูลกลับไปลงลึกในรายละเอียดกว่าจะต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่หรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในจุดใดอยู่อีกบ้างเพื่อให้ที่นี่พร้อม 100% สำหรับการเปิดรับนักศึกษาครับมีอาคารเรียนเรียบร้อยมีอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยเรียนที่นี่ฝึกงานที่นี่จบไปจากที่นี่เลยก็เหมือนสถานฝึกงานโดยตรงแต่ทำเป็นห้องเรียนได้ครับสถานเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ฝึกงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการมีความพร้อมจะย้ายไปที่เก่าไม่ให้ยืนการอย่างเดียวไม่ให้เพื่อลดความขัดแย้งจะได้ไม่ต้องไปนั่งไล่ตีวิ่งเข้าไปในศูนย์การค้านักท่องเที่ยวเขาเดือดร้อนไปด้วยก็มึงไม่เลิก

0: ตีกันทั้งทีโดนย้ายอย่างนี้จะมาขอย้ายลำบากในการเดินทางไม่งั้นเองก็ไม่ต้องเรียนจบไหมป่ะพอใจป่ะพูดอย่างเงี้ย บอกแก้ปลายเหตุนี่แหละแก้ต้นเหตุเลยอยากตีกันนักก็ไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันอีกคนไปอยู่ยุทธยาไหม อีกโรงเรียนหนึ่งกลับอีกคนไปอยู่ฝั่งนี้ไหมกลับไปอยู่สมุทรปราการแล้วคนและสาบานหนึ่งแล้วอุเทนถวายไปอยู่นู้นแล้วปทุมวันมาอยู่ทางนี้ไหมไม่ต้องไปอยู่ตรงปทุมวันแล้วออกมาอยู่ตรงลาดพร้าวหรือออกมาอยู่ดอนเมืองดีไหมอะไรอย่างนี้หรือจะมาตีกับเทคนิคดอนเมืองซะอีกที ฮะว่ากันไปเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: ส
7: ึ
8: กว
7: ่
8: าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490 บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับพบกันครับบรรดาแฟนๆรายการกำลังรวบรวมเงินแล้วก็ช่วยกันหารมารถตู้หนึ่งคันครับผมบอกแล้วรถตู้ทำให้แฟนคลับผมได้ทำบุญร่วมกับผมหรือพาแฟนคลับแฟนรายการผมมาทำบุญผมให้ค่าน้ำมันรถบางส่วนให้กับรถตู้ครับถ้าพาแฟนคลับผมมาได้นะครับต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องเอาแค่ลพบุรีนะไม่ต้องต่างจังหวัดขอเป็นต่างจังหวัดนะครับขอบคุณทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์ขอบคุณทางพัทยาบางแสนขอบคุณทางชลบุรีขอบคุณทางอะไรมินบุรีทางเนี่ยลังสิตเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเพชรบุรีครับที่แจ้งความจำนงว่ากำลังจะรวบรวมเงินครับถ้าหลายๆคนมัน11คนนะนะค่ารถสมมติค่ารถเติมน้ำมันให้เขาเท่านี้เท่านี้แล้วก็คิดราคาเท่านี้เท่านี้มันก็อาจจะไม่เท่าไหร่ครับแล้วได้มาทำบุญกันครับจะทำบุญสักกี่วัดก็แล้วแต่เถอะนะครับถ้ามาพบผมก็ถือว่าเราได้มาเจอหน้าเจอตากันเนาะห่างไกลสุดฟ้าขาวเขียวแต่เราก็มาเจอคนคนเดียวกันที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับได้ยินแต่เสียงครับไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตาเดี๋ยวพอเห็นหน้าเห็นตาก็เลิกฟังถ้าเรามั่งเปลี่ยนใจ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณกับวิชัยทุจินนกแอกต้มหมุนด้วยนะอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยทุจินไปบริการงานเลี้ยงจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยบอกกันคุยกันได้เลยครับคุณพี่วิชัยจานใหญ่ๆอาหารเยอะแยะมากมายหลากหลายเริ่มต้นโต๊ะละ100 1,200ไม่เกินคุยเลยครับวิชัยพี่วิชัยใจดีใจสปอร์ตอยู่แล้ว0819465036 0819465036ครับวิชัยโต๊ะจีนทางด้านภูผาวิปรนี่แหมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีซะจริงๆครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เหมือนกินน้ำเหมือนดื่มน้ำนมข้าวดื่มน้ำนมนี่น้ำนมข้าวดื่มน้ำนมวันละแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วก็ได้วันละ2แก้วซองนึงเหมือนซองกาแฟแต่ผสมออกมาโดยมันน้ำสีขาวๆโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายเสริมสร้างให้คนนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาเรียวแรงเดินได้ครับแต่ต้องกินต่อเนื่องผมบอกแล้วว่าสมุนไพรอย่ามากินขวดเดียวลองสักขวดดีจะกินต่อไปเสียเงินเปล่าผมบอกได้เลยผมพูดล่วงหน้าเลยก็คุณจะลองทุกขวดกินขวดเดียวไม่เห็นผลคุณก็ไม่กินต่อเพราะมันจะไปเห็นผลได้ไงขวดเดียวมันต้องกินอย่างน้อย 2-3 ขวดต่อเนื่องครับผมบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายถ้าใครคิดว่าจะลองแค่ขวดเดียวอย่าลองเลยเสียเงินเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะผมพูดตรงๆเลยนะครับแล้วฟังแล้วมั่นใจก็ซื้อไปไม่มั่นใจอย่าซื้อครับอย่ามาเหมือนใครหลายๆคนที่สั่งแล้วไม่รับไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะผมเองก็บอกตรงว่าในความรู้สึกผมต้องจ่ายค่าขนส่งให้ฟรีแล้วส่งกลับมาเขาก็เก็บตังค์ผมอีกแหละคือเสียทั้งขึ้นทั้งล่องสินค้าผมตีกลับมาก็จริงแต่ไม่เป็นไรแต่มันเสียความรู้สึกนะครับไม่พร้อมก็อย่าสั่งฟังข่าวอย่างเดียวแค่นี้ก็ดีใจตายแล้วดีใจถมแล้วไม่ต้องมาสั่งแล้วพอสั่งแล้วไม่รับอ่ะสั่งทำไมเราโทรศัพท์ก็ปิดเงียบจะติดต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งกันอย่างเงี้ยใช่ไหมล่าสุดคือร้อยสามร้อยคน500คน1,000 คนจะเจอสักคนนึงไม่ใช่เจอบ่อยๆนะไอ้เจอก็บอกตรงก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าไม่ควรจะทำถ้า10คนทำผมอย่างนี้ก็เหมือนไม่รักกันจริงครับคุณแช่มสิงหาเนี่ยอยู่19หมู่11หนองแกพุทธบาทสระบุรีเนี่ยสั่งแล้วไม่เอากาแฟกล่องเดีย แล้วให้เราส่งเสียค่าขนส่งไปทั้งนั้นกลับกาแฟตีกลับมาแช่มสิงหานะไม่ใช่แช่มกันยาแช่มสิงหาอยู่19หมู่11ตำบลหนองแก้วพุทธบาทสระบุรีบอกแล้วถ้ามีอะไรโทรกลับมาไม่เอาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้ได้พูดคุยกันบ้างสิเรามันคนบ้านเดียวกันเนาะผมคนบ้านหมอที่คนบ้านพุทธบาทสระบุรีคนบ้านเดียวกันสระบุรีบ้านเกิดผมอยู่อำเภอบ้านหมอสระบุรีครับก็โตที่พระพุทธบาทเหมือนกันมาก่อนนอนแถวแถวถ้ำปทุมโอ้โหสมัยงานพระบาทเต็มลานวัดเนี่ยก่อนนี้เยอะแยะมากพี่สาววิ่งรถเมย์พระบาทบ้านหมอเต็มทุกเที่ยวเรายังเป็นเด็กกระเป๋าครับแม่คุณแช่มสิงหาสั่งแล้วไม่รับซะด้วยเราก็เสียค่าขนส่งเสียเขาตีคืนกลับมาเราก็เสียค่าขนส่งให้อีกเป็นซะอย่างนั้นใจร้ายกับเราจังคนพระบาทสระบุรีมาหลอกคนบ้านหมอสระบุรีซะได้ครับไม่พร้อมก็ไม่ต้องสั่งสิฟังเฉยๆไม่ได้ว่าเลยได้ตีเลยแช่มกันยาเอ้ยแช่มสิงหาไม่ใช่แช่มกันยาไปเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องช้างแต่เรื่องคนปราจีนบุรีศาลสั่งประหารชีวิตแหมลวงคนไปยิงในบ้านเนี่ยมันก็เนาะโหดนะต้องบอกว่าโหดนะคนปราจีนบุรีคนนี้แล้วคนปราจีนบุรีรู้จักทั้งปราจีนบุรีไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้เป็นสสมรุกี่สมัยศาลสั่งประหารชีวิตโกธรกับพวกคดียิงสจ.โต้งให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับคนตายก็ตายไปเวรกรรมก็รับติดคุกไปครับไปยิงในบ้านตัวเองคิดดูแล้วกันหลอกไปยิงและที่แรกว่าลูกน้องไปมาครับทางด้านของศรีภรรยานางสาวนภาพัฒน์อัจฉานิชมนหรือสจจอยก็บอกว่าต้องขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมมาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมคนติดตามอีกกว่า30คนขณะที่จำเลยทั้ง8คนก็มาห้องพิจารณาคดีพบว่านายสุนทรใส่แว่นแต่งกายตามชุดนักโทษของเรือนจำตามกฎระเบียบของราชทัณฑ์นั่งรถเข็นวินแชร์โทษทั้งโดยมีลูกน้องอีกคนหนึ่งในจำเลยเป็นผู้เซ็ตเข็นให้ในสุนทรไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการก่อนยกมือไหว้ยิ้มทักทายคนที่มาร่วมฟังพิจารณาคดีคาดว่าเป็นคนรู้จักของนายสุนทรเหตุเกิดเมื่อ11ธันวาคมปี67ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเมื่อนายสุนทรได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้วุฒิปืนยิงนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรี22นัดโป้งปังโป้งปังโป้งปังอยู่ในบ้านเลยถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีของนายสุนทรเองนายโกธรหรือโกธรเองวิลาวันอดีตนายกอบจปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเบิกตัวพวกจำเลยที่ให้การปฏิเสธจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาครับก็ติดคุกพร้อมลูกน้องด้วย 7-8 คนนะครับซึ่งก็มีทั้งจำเลยที่1นายธนะสรันกรเตชะธนันโชตจำเลยที่สองในศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์จำเลยที่สามในธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงจำเลยที่สามในพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นจำเลยที่สี่ในสิทธิชัยหรือจิ้มหรือจิ้นสีพักดีจำเลยที่ห้านายพัทรนนท์หรืออ๊อฟบุญชูจำเลยที่หกคือนายสุนทรโกโมนโกธรนี่เองสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจแล้วก็อดีตสารตุยช่วยสาธารณสุขจำเลยที่7นางสาวมินชารัตหรือเมพัชระมาลคุณจำเลยที่8คือร่วมกันทั้ง1ถึง8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีพรบ.อาวุธปืนโอ้โหจริงๆนัด2นัดก็ตายแล้วคนอ่ะเนาะหลอกไปยิงในบ้านถึง22นัดเนี่ยโอ้โหจองสารวัตรได้เลยไม่ต้องดูผลแล้วหัวตามตัวอะไรสารพัดครับน่าสงสารสจ.โต้งนะครับก็รักกันอย่างกับพ่อลูกบุญธรรมแต่ก็ทำกันได้วันนั้นว่าอย่างนั้นเนาะเอ้าก็ไม่อยากไปพูดเรื่องหลังรับโทษรับทันกันไปแล้วเดินเหินไม่ไหวก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วเวรกรรมคนเรามันก็ตามทันกันชาตินี้ไม่ต้องชาติหน้าแล้วเห็นกันเนี้ยนะแม้โจทก์จะไม่มีจำประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ก็ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบวิถีกระสุนและกระเมาดินปืนได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีการจำลองการยิงซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงครับก ำลังโดนเดินลงจากห้องของโกธรเองแล้วก็ยิงทะลวงบันไดครับบันไดชั้นบนกับชั้นล่างจำเลยที่1จำเลยที่2ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบกับในร่างของผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบกระเหมาดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันจำเลย4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าหากผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกระทำความผิดครับก็ถึงบอกไงครับคนเราเวรกรรมไม่ต้องไปอะไรกันมากตามทันกับชาตินี้แหละครับเฮ้ยอ้าวประหารชีวิตรับสารภาพลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตครับกว่าจะออกมาได้ก็แก่งอมเลยมั้งเนาะเออเอาหัวกันไปครับเวรกรรมครับใครจะมาน่ารักเท่าน้องเนเน่ล่ะครับบอกตามตรงตอนนี้น้องเนเน่ใครๆก็รู้จักนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กต้นแบบได้เลยนะเขาเป็นเด็กไทยที่ผมชื่นชอบตรงนี้เขาไหว้ไหว้น่ารักมากเขาเป็นอะไรที่มีรอยยิ้มแล้วมีมือที่ไหว้ได้สวยงามไม่ห่วงการจับมือแบบฝรั่งเลยนะเขาไปทางไหนก็ฝรั่งกอดเขาเขาก็ยกมือไหว้เป็นความน่ารักเป็นเรื่องของประเด็นที่ดูแล้วไม่ใช่จริตจากการแต่เป็นธรรมด้วยความจริงใจอ่ะเพราะฉะนั้นเขาได้รับการชูมือเป็นแชมป์ในครั้งนี้ได้เงินถึง30ล้าน33ล้านแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าเอาเงินสดจะได้แค่ประมาณ10กว่าล้านเขามีภาษีภาษีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าไม่เอาเงินสดทยอยจ่ายไปกี่10ปีอ่ะกี่10ปีนะแล้วได้เดือนละ800,000กว่าบาทรับไปเขาก็แปลกนะรางวัลเขามีภาษีไงเขาต้องจ่ายภาษี30ล้านก็เสียภาษีแล้วรับเงินสดไปได้ประมาณ10ล้านแต่ถ้าทยอยรับนี่ขอให้ไปเลยทีละปีละ800,000กว่าบาทรับไปประมาณ40ปีใช่ไหมตามข้อมูลแต่เชื่อว่าทางด้านของเนเน่ไม่ได้หยุดแค่นี้จะต้องมีคิวการแสดงผมมั่นใจว่าทั่วโลกคนคนนี้รวยตั้งแต่เด็กครับรวยตั้งแต่อายุ16ปีครับสร้างชื่อเสียงให้พ่อแม่แล้วยอมรับว่าเขามีความพร้อมจริงๆในเรื่องของภาษาก็จริงในเรื่องของการเล่นในเรื่องของการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการแสดงออกนี่ทุกอย่างเป็นอะไรที่เขาสามารถสะกดคนดูได้อย่างแบบสุดยอดครับในการเล่นบางคนยังบอกเลยเอาอะไรมาร้องมันเป็นเพลงฮิตของสมัยเพลงร็อกเพลงนี้เหมือนลิเกเหมือนอะไรนะไม่ใช่ลิเกเหมือนกับนักกีฬาเขาเชียร์กีฬาลักษณะแบบนั้นนะเพลงครับแล้วมีโอกาสจะเล่นกับทีมระดับโลกด้วยนี่แหละเป็นก้าวใหม่ของเด็กไทยวัย16แต่อัจฉริยะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนเน่รอยัลหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026จะขึ้นเล่นเปิดคอนเสิร์ตประเดิมงานแรกที่สิงคโปร์เลยครับเนี่ยเห็นไหมความสามารถเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ไปทั่วโลกจากกรณีศิลปินเยาวชนไทยวัยเพียง16ขวบอย่างเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยได้ก้าวขึ้นคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกมาครองได้สำเร็จท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและคนใกล้ชิดแฟนๆและคนทั่วโลกที่รักและชื่นชอบเธออย่างมากมายซึ่งความคืบหน้าล่าสุด Facebook ของโปรโมชั่นเขานะครับของมีเดียเขาได้ออกมาประกาศงานแรกของเนเน่รอยัลอย่างเป็นทางการหลังคว้าแชมป์โดยเนเน่ได้รับเลือกเป็นศิลปินเปิดให้กับวงล็อกระดับโลกครับวันที่13ตุลาคมนี้ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางดนตรีระดับอินเตอร์ของเธอครับนี่เป็นศิลปินดังไม่ใช่ดังในประเทศไทยอย่างเดียวดังทั่วโลกนะครับดังทั่วโลกและอนาคตก็เชื่อว่าอาจจะต้องมีวงของเด็กๆของพวกเขาเนี่ยนะที่เล่นอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยนะที่ภูเก็ตเนี่ยคงจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าชื่นชอบ ผมยังอดหลั่งน้ำตาไม่ได้ดีใจกับน้องเขาครับพอเห็นเขาไหวแล้วโอ้โหเรายิ่งประทับใจชอบใจครับก่อนที่กำลังจะประกาศคะแนนเองเขายกมือไหวเหมือนเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกำลังใจเขาด้วยครับแล้วก็เป็นอะไรที่พอประกาศแน่ร้อยหงายท้องเลยดีใจครับเมื่อนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ครับขึ้นมากอดลูกหนูทำได้แล้วพ่อคะแม่คะครับเป็นความสดชื่นของครอบครัวได้รับรางวัลอะไรนะที่ทางด้านเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่ไหมครับมอบคอนโดให้หนึ่งหลังแล้วไว้มาอยู่ที่กรุงเทพเป็นอย่างนั้นครับและอีกหลายๆอย่างผมว่าหลั่งไหลมาอีกมนุษย์เท่าไหร่แล้วเชื่อไม่ได้มีแค่นี้รวยแต่เล็กบอกตรงนี่แหละจะทำให้พ่อแม่สบายตรงนี้แหละครับเนี่ยลูกๆทั้งหลายเด็กๆทั้งหลายดูนี่เป็นตัวอย่างนะพวกมึงจะไปแป้นอยู่บนท้องถนนแป้นลูกพ่อแม่ชะเง้อเป็นคอยีราฟเจ้าเมื่อไหร่มันจะเข้าบ้านสักทีวะพอโทรศัพท์มาแม่ผมอยู่โรงพยาบาลแม่หนูอยู่โรงพักนั่นแหละอย่างเงี้ยนี่ดูตัวอย่างเน่เขานี่เขาตั้งหน้าตั้งตาเรียนเขาตั้งหน้าตั้งตาเล่นกีตาร์เขาฝึกซ้อมถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่นกีตาร์เก่งๆยังยอมรับว่าเด็กคนนี้อัจฉริยะจริงๆครับแอดคาราบาวยังยอมรับและบรรดานักเล่นกีตาร์ทั้งหลายยกนิ้วให้ว่าในระดับเขาเนี่ยวัดก็ได้เลยหาคนแบบเขายากเหลือเกินครับครับขอให้ความดีตรงนี้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติไปด้วยแล้วก็เป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตเขาเลยเก่งภาษาไปด้วยนะครับผู้ฟังครับก็ขอให้โชคดีตลอดไปนะครับเวลาหมดเวลาครับเราพักกันสักครู่ไปต่อในชั่วโมงที่2สำหรับชั่วโมงแรกนี้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ครับ
2: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
5: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
13: ผมร
12: ู
13: ้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
15: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: ติ
11: ตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
12: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจังกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แผ่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีตระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง180ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภพรทั้งกลุ่นรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนโรดแมปสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวได้แล้วหลังผู้พิพากษาตัดสินว่าคณะผู้บริหารสหรัฐต้องอนุญาตให้สื่อเหล่านี้กลับเข้าไปได้หลังออกคำสั่งห้ามสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรค

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อม

0: ดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: เสียงร้องจากตะวันพันธุรัตน์ครับ AI Cover กับบทเพลงอยุธยาระทมครับสงสารพี่น้องชาวอยุธยาสงสารพี่น้องชาวอ่างทองพี่น้องชาวลพบุรีบางส่วนอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่อ่างทองอยุธยาจะกระทบครับเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำที่มีกำแพงกั้นกำแพงพังเมื่อไหร่หรืออยุธยาวัดอะไรที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างกำแพงบังเกอร์ขนาดเบิ่มครับก็รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมรักษาอนุรักษ์วัตถุโบราณของเราไว้ครับขอพี่น้องชาวอ่างทองพี่น้องชาวอยุธยาและก็ทุกๆจังหวัดนะครับให้รอดพ้นเกี่ยวเรื่องของน้ำท่วมเมื่อคืนที่ตกทั้งคืนผมดูพยากรณ์อากาศตีสองตีสามจะตกหนักหนักจริงๆโอ้โหเป็นอะไรที่ลพบุรีก็บางส่วนก็เริ่มท่วมแล้วนะครับไอ้ท่วมในที่นี้ไม่ใช่ว่าฝนตกหนักอะไรหรอกแล้วบางทีบางจุดมันระบายไม่ทันครับท่อระบายน้ำเราเล็กไประบายไม่ทันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้ไปไหนก็พกล่มไปด้วยนะครับก็ฝนตกหนักร้อยละ 80% น่ะไม่ว่าจะอีสานกลางตะวันออกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับจบเพลงอยุธยาระทมเราก็มาเข้าข่าวกันกับเรื่องราวของข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวันนี้พาดหัวตัวใหญ่สำหรับคนโหดเมืองปราจีนบุรีใช่ไหมสั่งประหารโกธรคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตกลับก็เป็นเรื่องของทางด้านนี่เข้าหลักแล้วพ่อกับลูกนะลูกกับบุญธรรมนะครับหลอกให้เข้าไปในบ้านแล้วยิงในบ้านเนี่ยโหดไหมล่ะครับก็ต้องตายตกต้องไปตามกันแต่รับสารภาพลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยกฎหมายไทยเราเป็นอย่างเงี้ยครับว่ากันไปครับเวรกรรมใครก่อเวรนั้นก็รับกันไปเนาะครับมาฟังทางด้านของพยากรณ์อากาศก่อนแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับ25 กันยายน24 ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากในบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยที่กำลังแรงขึ้นครับสำหรับพยากรณ์อากาศ6 โมงวันนี้ถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเฮาฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่หนักอยู่ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่ครับหนักทั้งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีและอ่างทองอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครนี่บอกหนักมากเลยว่างั้นครับภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่เท่ากับภาคกลางครับมีฝนตกหนักในบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องชาวชลบุรีที่ติดตามรับฟังรายการผมอยู่ไปไหนก็พกล่มกันไปด้วยนะพี่น้องชาวตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว ระยองเมื่อวานอ่านข่าวก็บอกสระแก้วก็เริ่มท่วมเลยล่ะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง170แล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก160ของพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครเท่ากับภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่แล้วหนักเป็นหนักมากหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับลำบากหน่อยนะพี่น้องชาวกรุงเทพฝนตกหน่อยก็ระบายน้ำรอการระบายมันก็จะค่อนข้างจะท่วมฉับพลันนะครับน้ำรอการระบายอ้าวเป็นเรื่องของสภาวะอากาศขับรถช้าลงทั้งนี้ทุกชีวิตจะปลอดภัยแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ครับขับรถช้าลงนะครับมีข่าวต่างประเทศบอกเดนมาร์กเตือนรัสเซียอาจโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอ้าวอย่างนั้นเลยเหรอรัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีทางทหารในเขตประเทศสมาชิกนาโต้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าข่าวครองจากเดนมาร์กมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ยเนี่ยตรงนู้นลบตรงนี้ตรงนี้ลบตรงนี้นะครับอิหร่านก็บ่ยั่นอิสราเอลถล่มอเมริกาถล่มก็ต่อสู้รวมทั้งยูเครนก็บ่ยั่นกับรัสเซียส่งโดรน 1,600 กว่าลําไปถล่มเมืองหลวงของรัสเซียได้แล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสุดยอดของยูเครนประเทศเล็กๆก็ไม่ได้กลัวมหาอำนาจนะครับเขาใช้โดรนบินถล่มด้วยลูกระเบิดกันแล้วเอาโดรนลูกระเบิดไปพอไปถึงจุดเป้าหมายบังคับให้ทิ้งลูกระเบิดน่ากลัววิธีการรบในยุคใหม่เนาะซึ่งทางด้านเดนมาร์กบอกว่ารัสเซียกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในสงครามของตัวเองได้นั่นคือเหตุผลที่พวกเขามุ่งเป้าไปยังผู้ให้การสนับสนุนแก่ยูเครนสิ่งนี้แสดงเห็นว่าพวกเขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากเพียงใดเพราะพวกตะวันตกทางเดนมาร์กนี่เขาเอาใจช่วยยูเครนนะครับสู้รบกับยักษ์ใหญ่ในแถบนู้นนะครับยุโรปคือรัสเซียปัจจุบันพวกเขามองว่ารัสเซียสามารถยกระดับการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกได้การโจมตีแบบไฮบริดหรือการโจมตีทางทหารในขอบเขตจำกัดภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าแม้ว่าสงครามในยูเครนจะคงดำเนินอยู่ก็ตามเอาละครับเราก็ควรรู้ไว้บ้างเนาะต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกากับอิสราเอลนี่เขาเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมครับเราก็ประเทศเล็กๆเขาลบกันไปไอ้พวกที่อยู่ไม่ได้ก็คือทะลักเข้ามาประเทศไทยไงอิสราเอลครับทหารพี่กงพี่การทหารที่ผ่านศึกมาแล้วก็มาอาศัยประเทศไทยเราไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยวนะเข้ามาเป็นที่พำนักอยู่เลยนะครับเพราะประเทศไทยให้บัตรประชาชนคนอิสราเอลเป็นคนไทยไปทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็เอาพรรคพวกเขาเข้ามานี่จะมีเครื่องบินจากกรุงเทเวลิฟจากโดยตรงถึงภูเก็ตเลยนะโอ้โหคิดแล้วก็น่ากลัวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านกำลังสู้กับพวกที่อิสราเอลหรือชาวต่างด้าวที่คว้านซื้อที่ดินเป็นหมื่นๆไร่ทั้งที่ภาคใต้3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทั้งทิศตะวันออกด้วยภาคตะวันออกแถวสุรินทร์นี่ครับแล้วก็ต่างดาวอีกหลายๆประเทศโอ้คิดแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าลูกหลานมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแผ่นดินไทยว่ากูเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยแล้วกูเกิดมากูต้องไปซื้อแผ่นดินไทยของกูไปกับชาวต่างดาวอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้ารัฐยังจัดการพวกนี้ไม่หมดนะว่ากันไปครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกฉบับของหนังสือพิมพ์วันนี้เนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลกครับอเมริกันก็อตทาเลนต์ครับถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามโหฬารครับเขาบอกว่ารางวัลแบ่งเป็น2 ส่วนคือภาษีเขาอะนะภาษีได้ชนะได้รางวัล30กว่าล้าน ต้องเสียภาษีเกือบมันไม่ได้เกินมันเกินครึ่งนะถ้าจะเอาเงินสดจะได้รับแค่เพียงประมาณ9ล้าน10ล้านอีก20ล้านนั้นจะเป็นภาษีครับตามข่าวนะครับแต่ถ้าทยอยรับจะได้รับไปตลอดทุกปีทุกปีปีละ8แสนกว่าบาทโอ้โหครับก็มันก็ยังดีนะถ้าทยอยรับนะมันยังได้เต็มนะครับเอาก็ถือว่าตรงนี้นะครับที่เราจะต้องติดตามให้กำลังใจน้องเขาผมบอกแล้วผมดูแล้วผมชอบน้องเขานอบน้อมกับการยกมือไหว้เนี่ยเขาติดตัวเขาเนี่ยนะครับเขาไม่เหมือนคนไทยบางคนที่ต้องยกมือเชียยกมือไปทำอะไรยกมือไปเช็คแฮนด์เขาก็ยกมือไหว้ก่อนไม่ได้ไงผมเห็นเนี่ยนะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ไปต่างประเทศอะยกมือไหว้ก่อนได้ไหมเป็นการโชว์ประเพณีของไทยเราแล้วค่อยยกมือเขาไปเช็คแฮนด์เรายกมือไหว้ก่อนแล้วก็เช็คแฮนด์ให้มันเป็นติดตัวครับผมเห็นน้องเน่ๆแล้วบอกตรงน่ารักอะไรแกก็ยกมือไหว้แล้วแบบมันเป็นความงดงามอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรก็ไม่รู้นะเนาะดูแล้วมันน่ารักไปหมดอะถึงเธอจะหน้าบึ้งบางครั้งลุ้นแต่เธอก็พอเธอยิ้มในโลกกว้างเลยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจเด็กในวัย16ปีและจะเป็นเด็กไอดอลให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ครับเองมัวแต่แปดแข่งมอเตอร์ไซค์ก็อยู่บนทางถนนในเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องนี่หันมาดูในเน่เขานี่ความตั้งใจที่เขาเรียนตั้งใจที่เขาจะศึกษาหาความรู้เสียงเพลงมันเป็นการขับกล่อมให้คนใจเย็นขึ้นเยอะครับมีระเบียบวินัยอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่ดูอย่างเน่เน่ก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเขามาเกิดมาจากตระกูลร่ำรวยนะครับเขาก็ไม่ได้ตระกูลเขาก็เท่าที่ดูจากข่าวนะครับฟังจากข่าวก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ความมุมานะพ่อก็เป็นจิตรกรครับเป็นประติมากรรมปั้นนู่นปั้นนี่เลี้ยงดูแลลูกแล้วจากคนที่เปิดหมวกในตลาดนัดครับดังเป็นนักร้องโด่งดังแล้วเป็นแชมป์โลกอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องมันตะลึงกับความสามารถของเธอนะครับชื่อเสียงให้กับชาวไทยและประเทศไทยครั้งนี้นะครับนายอนัทจุรินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท CTF North America ผู้สนับสนุนนำวงโอโซนแบรนด์ไปเชียร์เนเน่จัดงานเลี้ยงขอบคุณแฟนคลับในสหรัฐที่ไปเชียร์ที่ร้านอาหารบานาน่าเบย์ใน LA โดยมีนายสมภพเสริมสวัสดิ์ศรีกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสและภรรยาไปร่วมด้วยส่วนเนเน่รอยัลและครอบครัวไปจนถึงเวลาตอน 4:30 น.ทั้งนี้เนเน่รอยัลก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยรณรงค์เชียร์และโหวตให้จากนั้นแฟนคลับได้ขอให้เนเน่รอยัลและวงโอโซนเปิดในมินิคอนเสิร์ตนาน30นาทีที่ขาดไม่ได้ตามคำขอคือเพลงสมสารของเสกโลโซครับคนไทยในสหรัฐอเมริกาน่ารักมากเลยนะครับก็มองดูเลยแล้วเป็นความชื่นมื่นครับอ้าวก็เป็นเรื่องของทางด้านรายละเอียดผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเรื่องของเน่ๆทุกฉบับมีเยอะแยะนะครับแล้วก็ยังบอกว่าคุมพาวุฒกับฟิล์มฟ้องฟอเล็กอันนี้ก็อ่านไปแล้วนะครับนายพาวุฒพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนกับนายรัฐภูมิหรือฟิล์มโตคงทรัพย์อดีตนักแสดง2ใน34ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวพันกับกระบวนการลงทุนฟอเร็กซ์เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแล้วถูกพาตัวไปส่งอัยการพร้อมสำนวนการสอบสวนกว่า 40,000 หน้าหลังดีเอสไอสั่งฟ้องทั้งคู่ให้อัยการพิจารณาครับก็เป็นเรื่องของทางด้านนักร้องดาราแล้วก็สสครับก็ว่ากันไปครับเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของฟอเล็กนะครับฟอเล็กนี่โอ้โหเล่นกันเยอะนะครับเท่าที่ทราบนี่ติดคุกกันแล้วนาวคราวลูดเขาว่ากันไปตามดูบทกฎหมายนะครับกับความปรารถนาดีทางช่วงนี้นะครับวิชัยตัวจินเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ10,000โต๊ะละ 1,100 จนถึง 1,200 ไม่เกิน และมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอาหารอีกร่วมร้อยชนิดครับโทรเลยแล้วเขาจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ท่านเลือกให้ได้ดูครับความอร่อยจะไปถึงบ้านแขกเรือของท่าน0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเป็นที่ต้องการของบรรดาคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานไอ้ตัวนี้รับประทานเข้าไปแล้วจะไปช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมครับรับประทานเฉลยครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้บำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายและที่สำคัญรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกสนิทเลยครับก็ไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนึงนี่คือน้ำมันรวมสกัดเย็น9ชนิดครับไม่มีใครเข้ารวมแต่บริษัทนี้รวมแล้วเอามาให้ผมโฆษณาเกิดจากการที่เขาขับรถผ่านลพบุรีแล้วก็ฟังสถานีวิทยุลพบุรีเขาได้ยินโฆษณาสปอร์ตโฆษณาว่าติดต่อการโฆษณาที่เบอร์ผมก็เลยคุยเลยพอคุยเสร็จเขาบอกเอาไปโฆษณาให้ผมหน่อยได้ไหมครับเอามาวางไว้ให้ผม100ขวดแรกอาทิตย์เนี่ยหมดเลยบอกอาจารย์โฆษณายังไงก็บอกเขาโฆษณาทำก็โฆษณาให้รู้ว่ามันดูแลยังไงอะไรยังไงจนตอนหลังนี้ต้องส่งมาให้เป็นพันขวดนะครับน้ำมัน9ชนิดครับสั่งซื้อจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางถ้าซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับทำไมต้องสกัดเย็นก็เพราะว่าจะได้ไม่มีสารเคมีมาเจือปนครับเพื่อให้ดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างชนิดที่ว่าไม่มีสารตกค้างในร่างกายไม่มีผลข้างเคียงชนิดที่2ของบริษัทที่ส่งน้ำมันรวม9ชนิดมาเขาก็ส่งน้ำมันมะระ4ชนิดรวมกับน้ำมันงาดำมาให้ด้วยน้ำมันมะระทำไมต้องพูดว่า4ชนิดก็มีทั้งมะระจีนมะระขี้นกและมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับช่วยอะไรอ่ะก็ช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับมือชาเท้าชาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดไขมันในเลือดครับนั่นคือน้ำมันมะระ3ชนิดกับอีก1น้ำมันงาดำเอามารวมกันซะบางคนเขาแยกมะระขี้นกก็อย่างนึงแล้วก็น้ำมันงาดำอย่างนึงเราบรรจุ60แคปซูลทั้งหมดเอา4ชนิดมารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเป็นแคปซูลใสๆที่มองเห็นไม่ใช่ซอฟต์เจลนะครับแต่เป็นลักษณะของคอลลาเจนจากทางด้านแคปซูลจากญี่ปุ่นที่รับประทานได้เหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนเนี่ยเป็นรูปแบบแคปซูลที่รับประทานได้แล้วมันก็ระบายออกมาปกตินะครับไม่ได้มีสารตกค้างอะไรในร่างกายน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำออกมาเป็นเรื่องของน้ำมันสกัดเย็น 100% ของตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับเฉพาะตัวนี้นะครับกับน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1น้ำมันสกัดรวม9ชนิดนั้นไม่แถมแต่ลดให้200ครับถ้าขวดเดียวก็ไม่ลดถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับส่วนน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ด้วยซื้อ2แถม1ครับแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับก็ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างพิษที่สะสมครับบำรุงข้อบำรุงกระดูกปวดข้อปวดกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยครับรับประทานได้เลยนี่ก็2แถม1เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันนะครับ2แถม1เท่ากับบริษัทนี้ให้ผมทำโฆษณา3ชนิดครับ9ชนิด1มะระขี้นก4ชนิด2และน้ำมันมะพร้าว2แถม1ก็อันตัวที่3ครับสนใจตัวไหนสั่งซื้อ0817577474ครับมีอย.ทุกตัวไม่มีสารตกค้างครับรับประทานได้เลยก็มั่นใจในคุณภาพสั่งซื้อกันมาเยอะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ รวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับปรับราคาแล้วก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาต้องขอขอบคุณนะครับ0817577474ครับไปทางด้านเดลี่นิวส์ครับสักข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมเนี่ยชนสนั่นซับซ้อนกันถนนศรีนครินทร์รถนางแบบพุ่งเสยท้ายวาสนานาน่วมเจ็บ2รายมีคุณวาสนานาน่วมด้วยเหรอเมื่อคืนตอน 4 ทุ่มครึ่งครับตำรวจสภ.บางศรีเมืองได้รับแจ้งรถเฉี่ยวชนกันหลายคันบนถนนนครนครอินทร์มุ่งหน้าแยกทางบางศรีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีครับบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางหลักพบรถยนต์รถจักรยานยนต์ชนกันต่อเนื่องหลายคันส่งผลให้กีดขวางการจราจรมีรถที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4คันรถตู้โตโยต้าทะเบียนลำปางซึ่งได้รับความเสียหายทั้งคันไม่ทราบชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับทะเบียนกทม.มีนายพีรพัฒน์อุณหบุตรวัย21เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคันที่3เป็นรถ BMW ครับ X1 ครับมีคุณวาสนานาน่วมวัย57ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเป็นผู้ขับขี่สภาพรถมีร่องรอยการเฉี่ยวชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยมีคุณวาสนานาน่วมไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับเอาคันที่4เป็นรถ Toyota Corolla Cross สีขาวทะเบียนกรุงเทพมีคุณประภัสสรทิติปรีชาวัย29นางแบบและสตรีมเมอร์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยการปฐมพยาบาลนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตามสิทธิครับจากการสอบถามคุณวาสนานาน่วมบอกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากด้านหน้าชะลอและเบรกกระทันหันเกิดอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ทำให้รถที่ตามมาต้องเบรกต่อเนื่องกันเป็นทอดกันโดยรถ2คันที่อยู่ด้านหน้ารวมถึงรถของตนสามารถเบรกและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยแต่หลังจากรถจอดนิ่งประมาณ3วินาทีก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งพุ่งกระชนท้ายรถของตนอย่างแรงโชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บครับนางสาวประภัสสรให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งเสร็จงานย่านรามคำแหงและกำลังขับรถกลับบ้านขับรถลงจากสะพานในช่องทางขวาตามปกติจนทั้งสังเกตเห็นรถคันหน้าเริ่มชะลอและเบรกกระทันหันจึงพยายามเบรกตามแต่ก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทันก่อนพุ่งชนรถคันหน้าทราบว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงทำให้รถด้านหน้าชะลอและเบรกอย่างกระทันหันนำไปสู่การเหตุชนซ้ำซ้อนตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดและอุบัติเหตุสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับบอกแล้วไงขับรถช้าลงสนิททุกชีวิตจะปลอดภัยนะครับก็มีนักกีฬาครับโดยเฉพาะน้องบิวลุ้นคว้าเหรียญทอง100เมตรชายวันนี้กีฬาเอเชียนเกมนะครับหลังจากที่เขาเคยทำสถิติโลกมาแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้ไฮไลท์ของงานก็ของคนไทยก็อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายครับโดยในบิวภูริพลบุญสอนลมกดของทีมชาติไทยที่ทำเวลารอบแรกได้ 9.95 วินาทีถือว่าเป็นเวลาดีครับและยังมีเสปักตะก้อที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งประเภททีมชุดหญิงและทีมชุดชายทีมชุดหญิงไทยก็จะพบเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศเวลา 7:00 นครับก็วันนี้ก็แข่งขันกันแล้วล่ะทีมชุดชายไทยจะดวลกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการในเวลาเที่ยงครับอ้าวก็คอยดูแล้วกันนะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าครับหรือเดชชาร์จที่สนาม JRA ที่กรุงโตเกียวครับเป็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมครับจากทางด้านของข่าวหน้าของหนังสือพิมพ์ครับหลายคนคงจะรู้จักเปียกโปเตอร์ครับศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบจากโรคชราในวัย93ปีเมื่อก่อนนี้เขียนโปสเตอร์ก็ต้องเปียกโปสเตอร์กำกับการแสดงก็เปียกโปสเตอร์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราครับสิริอายุได้93ปีท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวท่ามกลางความตกใจและอะไรรักจากคนใกล้ชิดนะครับเปียกโปสเตอร์นี่วงการภาพยนตร์ไทยถือว่าสูญเสียบุคคลคนสำคัญเปียกโปสเตอร์หรือสมบูรณ์สุขนิยมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครับก็เมื่อก่อนใครๆก็รู้จักเปียกโปสเตอร์เนาะครับและวงการภาพยนตร์ไทย ยังได้กำกับภาพยนตร์ไทยอีกหลายๆเรื่องที่เขาสร้างชื่อเสียงครับเขาบอกว่าเขาทำงานสร้างสรรค์ใบปิดภาพยนตร์เมื่อก่อนในใบปิดภาพยนตร์ต้องใช้เขียนนะไม่ได้ถ่ายเหมือนปัจจุบันเปียกโปเตอร์เท่านั้นที่เขียนใบปิดภาพยนตร์ไว้มากกว่าพันเรื่องจนได้รับฉายาว่าเป็นศิลปินใบปิดภาพยนตร์คนสำคัญของประเทศไทยก่อนเข้าสู่การสร้างภาพยนตร์เปียกโปเตอร์ครับก็เป็นเรื่องของความดีที่สร้างเอาไว้อายุท่านยืนนะ93ปีนะครับอ้าวก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเรื่องราวของข่าวขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิปโรครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงไหมครับภูผาวิปโรสิครับจะได้ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมา
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
1: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิปโรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับขอบคุณกับทางด้านของวิชัยโตจินแนวแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาด้วยกันอยากให้วิชัยโตจินไปบริการงานของท่านบอกเรานะครับโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านในราคาเริ่มต้นตัวละ100,200 081-946-5036วิชัยโตจิน081-946-5036ครับทางด้านของภูผาวิปโรครับอย่างที่สปอตโฆษณาบอก ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับการดูแลผู้ที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวกลับแล้วก็มือขาแขนขาอ่อนเรียวแรงนะครับเดินวอล์กเกอร์4ขาช่วยดื่มสักวันละแก้วครับแก้ว1กับซองหนึ่งซองคล้ายๆกับซองกาแฟละลายกับน้ำร้อนอาหารทอดละลายกับน้ำอุ่นคนเขาหากันมันจะได้น้ำสีขาวๆและยกสดได้เลยครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายจะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูครับอย่ามาถามผมเลยว่าซองเดียวเห็นผลไหมแหมเมื่อวานถามบอกซองเดียวซองไหนซองเล็กซองใหญ่แกะออกมาเนี่ยมันมีซอง10ซองขอกินสักซองเนี่ยมันจะเห็นผลไหมพูดไปหนังการ์ตูนไปได้ผมก็เลยบอกแล้วป้าเป็นมากี่ปีแม่จะให้กินซองเดียวแล้วเดินได้เลยนะผมบอกแล้วไงสมุนไพรอย่ามาบอกลองสักห่อหนึ่งสิลองสักขวดหนึ่งได้ดีจะกินต่อไปไม่ดีอะเสียเงินเปล่าขายให้นะแต่บอกเลยนะว่าเสียเงินเปล่าถ้าคุณไม่กินต่อเนื่องถ้ามันดีจะกินต่อเนื่องถ้ามันดีจะได้สั่งซื้อใหม่แล้วมันขวดเดียวมันจะไปดีได้ยังไงอะมันไม่ใช่ยารักษาโรคต้องบอกกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเน้นเลยอาหารเสริมครับผมไปอบรมมาเนี่ยผมบอกยังไงมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูคุณเป็นกันมากี่ปีอ่ะคุณเป็นกันมา2ปี3ปีคุณเป็นเมื่อวานมาแล้วก็คุณปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดแอสไพรินมันหายเลยใช่มั้ยล่ะนั่นมันยาไงแต่พวกนี้เป็นอาหารเสริมมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูเหมือนรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมเนี่ย4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดเนี่ยพูดมาอย่างเงี้ย30ปีแล้วแล้วคุณผู้ฟังก็ไปกินตามที่ผมบอกก็โอเคครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณก็ยังรับประทานกันอยู่10ปี20ปีผ่านมาก็ยังรับประทานกันอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมมีรายชื่อเป็น10ปีผมก็มีเก็บเอาไว้ในแฟตไดนะครับว่าดูแลสุขภาพร่างกายมายาวนานผมขายกี่ปีก็ยังซื้อผลิตภัณฑ์ของผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลย0817577474 0817577474จะซื้ออาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% หรือจะซื้อน้ำมันมะระ3ชนิดมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2แถม1แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2แถม1ครับส่วน9ชนิดนั้นไม่ได้แถมแต่ลดให้200บาทขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทส่วนใหญ่ก็จะเอา2ขวดนะครับจะได้ลด200บาทครับอันนี้บริษัทให้ผมมาทำโฆษณาให้3ชนิดก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมา AD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกผมก็บอกอย่างแม่ชีลีที่วัดมเหยงกินจนตาสว่างครับก็ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่อยากจะบอกเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวท่านจะสวดมนต์แล้วจะโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งเหมือนผ้าสนมพอบอกเบอร์โทรศัพท์ไปโอ้ยโทรกันเยอะแยะไปหมดครับเอาเป็นว่ามั่นใจก็ซื้อไปเนาะถ้าไม่มั่นใจก็ฟังรายการผมเฉยๆเพราะผลิตภัณฑ์ผมแต่ละตัวนี่ที่เข้าใหม่มามีแค่เนี่ยน้ำมัน9ชนิดเนี่ยนอกนั้นผมก็สินค้าเดิมๆ AD Lutina นี่ก็สินค้าเดิมๆมา10ปีกว่าแล้วเกือบ20ปีแล้วครับบำรุงสายตาซื้อ2แถม1ครับก็ซื้อกันเยอะเพราะราคามันใกล้เคียงกับ4แถม3 4แถม3มัน7ขวด 3,500 แต่ถ้า2แถม1มัน 2,500 ก็ห่างกันแค่พันเดียวคุณผู้ฟังก็จะซื้อชุดใหญ่นะครับเรื่องของสายตาเรื่องของตาพร่าตามัวหรือจะเป็นเรื่องของเบาหวานขึ้นตาหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านและบำรุงร่างกายมันได้ด้วยไงก็เอาส่วนของเอนไซม์มาผสมด้วยนะครับสำหรับ AD Lutina ครับสนใจก็สั่งซื้อกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกไอ้ตัวนี้ก็ขายทิพย์ขายดีเพราะว่าคนท้องผูกกันเยอะนะแต่ถ้าจะบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับ ต้องกาแฟ AND ครับที่จะบำรุงร่างกายมีทั้งตั้งถังเช่ามีทั้งสมุนไพรอะไรมากมายหลากหลายนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลรสชาติหอมกลมกล่อมครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับช่วยบรรเทาอาการผมร่วงแล้วก็แก้เรื่องของรังแคแก้เรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสั่งซื้อกันมาเยอะแยะมากมายขอขอบคุณครับ0817577474ครับขอประชาสัมพันธ์ครับหมอเอกเป็นหมอเอกเป็นหมอแพทย์แผนจีนครอบแก้วจะมาวัดวังน้ำดำในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับเสาร์ที่3ตุลาคมหลายคนมาวัดวังน้ำดำไม่ถูกก็โทรศัพท์ถามทางผมได้ครับทางไปเขื่อนป่าสักทางไปอ่างเสบเหล็กครับทางไปเขาจีแลนได้แล้วครับทางด้านของวัดวังน้ำดำใกล้ๆกับใจฟ้าฟาร์มครับตั้ง GPS มาวันที่3ตุลาคมนะครับหมอเอกแพทย์แผนจีนจะมาบริการครอบแก้วให้ฟรีครับเงินแล้วแต่ท่านจะทำบุญจะทอดกฐินร่วมกับวัดวังน้ำดำก็ได้นะครับทอดกฐินวันที่31วันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับผมมีโอกาสได้ทำบุญ2วันเพราะบางวัดส่วนใหญ่จะทอดแต่วันอาทิตย์วัดวังน้ำดำนี่จะทอดวันเสาร์นะครับแล้ววันอาทิตย์ผมก็ต้องไปวัดโคกลางวันอาทิตย์นะครับนำวงดนตรีไปขับกลอมเสียงเพลงก่อนแห่กฐินด้วยนะ1พฤศจิกายนก็ทำบุญร่วมกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะร่วมไปให้คุณหมอเอกทำเขาเรียกว่าครอบแก้วนะครับครอบแก้วท่านปวดเมื่อยตามร่างกายตรงไหนกินยาอะไรมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะหายลองไปครอบแก้วดูนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่จะทำบุญกับทางวัดวังน้ำดำชื่อวัดวังน้ำดำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับอ้าวคราวนี้เราไปเรื่องราวของข่าวนะครับคดีสะเทือนใจแม่บ้านครับที่แอบผสมเดตรอนในขวดนมเด็กวัย2ขวบศาลพิพากษาแล้วครับจำคุก12ปีในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าตัวรับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ6ปีครับด้านแม่หยกเผยตลอด9เดือนยังไม่ได้คำตอบถึงแรงจูงใจพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ติดตามคดีครับลูกเขาทั้งคนลูกใครใครก็รักนะแต่อย่าคนนี้เป็นแม่บ้านครับพฤติกรรมแอบเอาผลิตภัณฑ์เด็ดตอนผสมลงในขวดน้ำนมขวดนมให้ลูกวัย2ขวบรับประทานดื่มโอ้เห็นแล้วตอนนั้นบอกตรงว่าแกใจร้ายได้ยังไงเด็ก2ขวบเนี่ยนะเขาไปทำอะไรให้โกรธเคืองนักหนาตรวจสอบประวัติพบข้อมูลว่าแม่บ้านรายดังกล่าวเคยถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ในโรงพยาบาลและคอนโดมิเนียมก่อนถูกแจ้งข้อหาและนำตัวฝากขังต่อศาลมาแล้วครับล่าสุดแม่หยกได้โพสต์ข้อความบอกความคืบหน้าของคดีศาลมีคำพิพากษาแล้วหลังจากเรื่องได้กล่าวผ่านมา9เดือนศาลพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาพยายามฆ่าเป็นโทษจำคุก12ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6ปีเนี่ยประเทศไทยเราเป็นอย่างเงี้ยกฎหมายเราอย่างเงี้ยลดให้กึ่งหนึ่งบางทีไม่ต้องลดเลยไม่มีไม่ลดเลยไม่ค่อยไม่มีแล้วอย่างโกธรคนโหดของปราจีนบุรีประหารชีวิตลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับแม่ยกพูดถึงกระบวนการพิจารณาคดีบอกหลังจากจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็มีนัดสืบพยานจำเลยมีความพยายามที่จะกลับคำให้การเพื่อขอต่อสู้คดีโดยอ้างว่าสามีเป็นผู้สั่งให้ทำระบุว่าตัวเองมีอาการทางจิตแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้กลับคำให้การและยังคงรับสารภาพว่างั้นครับเฮ้ยโหดร้ายกับเด็กวัยแค่2ขวบเนี่ยนะครับครับแกติดคุก6ปีนี่ยังไม่สะสมเลยซ้ำอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวมาดังเลยตอนนี้เมื่อตอนนั้นนะครับเอาละครับเวลาเราหมดเวลาขอบพระคุณครับครับต้องลากันก่อนนะครับแล้วก็เจอผมช่วงบ่าย3โมงแล้วก็6โมงเย็นอีก2ช่วงที่จอทล1197เพียงคลื่นเดียวสำหรับเช้านี้ลาพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่รับฟังในคลื่นของปราจีนบุรีด้วยสวัสดีครับ
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนก ใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ปักตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายน
10: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 083-693-1999
19: มาใหม่
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานียกระดับเตือนภัยธงส้มหลังระดับน้ำคลองรังสิตแตะ1เมตร55เซนติเมตรเตือนประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาครับ
22: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
23: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เลอา
26: สบู่สมุนไพร
25: สบู่สมุนไพรเลอาจะวเวอร์เหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวเวอร์

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 น.ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1.66 เมตรนะครับจากเดิมที่1.55 เมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: มือสุขภาพ
7: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง3โรคหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด4โรคหลอดเลือดสมอง5โรค
8: เช่าเห็ดลิ้นจือเกาที่

ครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: 5กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
12: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โทเล่ไทยทิพย์โอสด
1: ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานจากวสป.711มาที่
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: จส.1กรุงเทพยังอยู่ด้วยกันตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ที่จังหวัด
0: นครนายกเนี่ยนะ
1: ด้วยกันตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: รับฟังกัน
1: ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีตำรวจภูธรภาค5อุตรดิตถ
0: ์
1: ครับใครที่นอนไม่หลับกลางคืน2ทุ่มครึ่งถึงตีห้าเลยจอสอหนึ่งนะ AM 657ในลุงช้างจัดรายการและไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งสดสดเห็นหน้ากันจะเลยก็ช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: รับชมก็ได
1: ้จะเป็น
0: ฟังได้
1: จะเป็นแนวเพลงที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นนักร้องใหม่ๆที่เขาอยากจะเกิดอะเวทีเขาไม่มีให้ร้องอะนะไปขอไปรายการไหนเขาก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
0: อ
1: ีกงานนี้เราจะเปิดให้ตะลันแตนไปเลย
0: นาน
1: ให้ฟังสองเพลงในเพลงแรกกันต้อนรับเนเน
0: ่เนเน
1: ่ครับให้เนเน่เขานะตอนนี้เป็นขวัญใจเป็นลูกสาวแห่งชาติแล
0: ้
1: วเพราะตอนก่อนเรามีน้องต้นข้าวใช่ไหม
0: ใช่
1: ลูกสาวแห่งชาติตอนนี้เรามีน้องเนเน่มาอีกคนหนึ่ง
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์หลานของโชเล
0: ่
1: สองบุรีไทยและสองพันบุรีไทยแลนด
0: ์เอาอย่างกันเลยกัน
1: อย่าไปพูดย้ำบ่อยเขาจะว่าเอา
0: พอภูเก็ตนี่คนก็พอบอกภูเก็ตคนไปเที่ยวภูเก็ตเลย
1: ครับ
0: พอบอกลพบุรีสองพันบุรีนี
1: ่ไม่มากันเลย
0: ออกใบพัดกันหมดแล้ว
1: ใบพัดกันน้ำท่วมอีกแล้วนะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมหน่อย
0: น้ำท่วมไง
1: ครับบ้านเราเยอะนะลพบุรีเนี่ยนะครับนี่แจ้งมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์นะ
0: เขาว่าไงแล้วนะ
1: น้ำท่วมถนนเส้นทางโคกสำโรงลพบุรีแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้าลพบุรีขณะนี้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร2จุดหลักโปรดใช้ความระมัดระวังการเดินทางจุดที่1บริเวณเซเว่นวังขอนขว้างสุดหมู่บ้านจุดที่2บริเวณร้านกล้องระดาการยางถึงอบต.ห้วยโป่งผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดชะลอความเร็วเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับผ่านจุดที่มีน้ำลึกเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์โปรดเพิ่มความระมัดระวังขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับได้ข้อมูลมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ครับ
0: ส่งข่าวกันมา
1: แล้วก็ของประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
0: ว่าไงเออนะ
1: ประชาสัมพันธ์ก็มีมาเรื่องนึงก็คือแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลป้องกันภัยเตือนน้ำท่วม25วันนี้นะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะโคกสำโรงโคกเจริญสะโบดหนองม่วงลำสนธิชัยบดาลอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าช็อตและดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อสักตอนสักก่อนเราเข้ารายการเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มีคำเตือนสัญญาณเตือนมาจากโซเชียลอะเน
0: า
1: ะ
0: มา
1: ไม่ทันได้อ่านเลยกดปุ๊บหายไปเลย
0: ข่าวมาทางโทรศัพท์มานะ
1: ผมว่าน่าจะได้กันทุกคนเนี่ยข้อความเนี่ยเป็นคำเตือนนะสวัสดีครับ
2: โอ้ยงานทอดกฐินวัดห้วยหอมไม่หน่อยครับ
1: เอาเอาวัดห้วยหอมเอาจดที่วัดห้วยหอมมันที่เท่าไหร่อ่ะ
2: วันที่22ครับ
1: 22วัดห้วยหอมตำบล
2: ห้วยหอมครับ
1: อำเภอตาคลี
2: ครับ
1: จังหวัดนครสวรรค์
2: ครับวันที่22นะคร
1: ับ 22ทอด21ตั้งองคฐินนะ
2: ครับ
1: แล้วก็โอนตังค่าโฆษณามาด้วย20บาท
2: คร
1: ับ โอเคเดี๋ยวโฆษณาให้นะจ๊ะ
2: ครับฟังอยู่ครับ
1: ครับผมวัดอ้วยหอมตาคลีนะครับ
2: ครับ
1: มีวัดไหนก็โทรมานะ
0: ครับ
2: ครับ
1: แล้วใครเป็นคนส่งข่าวแล้วเนี่ย
2: พระสุรัตน์พิมพาพรครับ
1: โอ้พระนมัสการครับ
0: พูดกับพระลึง
1: พูดกับพระเนี่ยนมัสการครับพระอาจารย
2: ์ครับครับ
1: ครับผมให้ได้สัก 4-5 แสนนะจะเอาอย่างวัดอารามหลวงก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับมาบ้านเราดีกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พระผู้ประหังตำบลยางหักอำเภออะไรนะ
0: ยางหักเนี่ยนะ
1: อำเภอ
0: นู่นนะลาดบุรีอ่ะ
1: ปากท่อลาดบุรีท่านบอกว่าวัดไหนที่ยากจนแล้วไม่มีค่าน้ำค่าไฟประสานไปยังท่านได้เลยครับท่านจะให้ค่าน้ำค่าไฟรวมกันทั้งสองอย่างเนี่ย 2,000 บาทแต่ก็ไม่รู้ว่าให้กี่วัดนะแต่ลองประสานไปสำนักสงฆ์ผู้ประหารนะครับ
0: ที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: นี่ก็จะทอดกฐิน1พฤศจิกาเหมือนกันตรงกับสำนักสงฆ์ท่านจำปาซึ่งเราไปออกโรงทานครับไม่ได้ไปกับเขาอันนี
0: ้สามยอดเนี่ยนะ
1: ครับผมปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับผมมาเรื่องข่าวนี้หน่อยนี
0: ่
1: กวาดล้างยาเสพติดยึดยาบ้า23ล้านเม็ดยาไอซ์2ตันนะ
0: ผู้ต้องหาเป็นยังไง
1: โดดน้ำหนีเป็นที่เรียบร้อย
0: ทิ้งแต่ของกลางเอาไว้
1: ข่าวมาเมื่อกู้นี่มาตอน8โมงเนี่ย
0: ตอน8โมงวันนี้
1: ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
0: ในฐานะผู้อำนวยการ
1: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฮะแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรภักดีหลายคนลงพื้นที่ไปชุมชนวัดทุ่งครุ
0: ทุ่งครุ
1: แขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพหลังจากมีเบาะแสในเรื่องของมีผู้เสพยาเสพติดและขายยาเสพติดด้วย
0: มีผู้เสพผู้ขายเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็มีการแถลงผลปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัย
0: จับ
1: เซฟแบงคอกเนี่ยนะเผยจับกลุ่มคดียาเสพติดทั้งหมด
0: 3,644 ราย
1: ของกลางคือยาบ้า
0: ก็ยาบ้า 23,500,000 กว่าเม็ดเนี่ย
1: ยาไอซ
0: ์2ตันเนี่ย
1: ยึดเป็นเรียกว่าทรัพย์สินมูลค่า
0: 253ล้านบาทนู่นน่ะ
1: ซึ่งมีการลงพื้นที่ท่ามกลางสายฝนกำลังตกลงมาอย่างกระหน่ำเนี่ยนะ
0: นั่นสิ
1: เดินไปเยี่ยมในชุมชนและบ้านต้องสงสัย2หลัง
0: โดยสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
1: 7รายครับ
0: พร้อมกับของกลาง
1: เป็นยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอ
0: แล้วก็มอบไปกับทางด้านตำรวจเนี่ย
1: ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่เรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกทมเนี่ย
1: ครับ
0: รวมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
1: เอาไว้ไม่ได้หรอกพวกนี้เอาไว้ไม่ได้ตอนนี้เขามีโครงการเซฟบางกอกปี90 90วันอยู
0: ่
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ คร
2: ับสวัสดีครับวันนี้ว่าแม่จ้ากระถิ่นพัน 2,000 กับ 1,000 มีราคาเรื่องเจ้ากระถิ่น
1: อะไรอะนะอะไรละงง
2: ที่เขาบอกว่าเจ้ากระถิ่นวัดนี้2,000
1: ไม่ใช่โอ้ยอย่ามั่วสิเขาบอกว่าวัดเขาจะช่วยค่าน้ำค่าไฟให้วัดละ 2,000 ผู้ประหังนุ่นเขาไม่ได้เรียกกระถิ่นพัน 2,000 ฟังไม่ได้จับมากระเบียดอะไรนะเรียกกระเดียดจะตีตายเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: คร
1: ับ ครับผม
0: โทรมาทำไม
1: โทรมาให้รู้ไงกูก็มีโทรศัพท์ไงเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูมีโทรศัพท์ด้วยมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นข่าวในกรุงเทพนะ
0: ยาเสพติดเนี่ยนะ
1: เมื่อสักครู่นี้กรมอุตุนิยมวิทยานี่ส่งข่าวมานะ
0: ฉบับที่8เตือน
1: ฝนตกหนักถึงวันที่27เลยนะครับ
0: วันนี้25นะ
1: แล้วทีมงานเราจะไปขายของได้มั้ยเนี่ยวันนี้เกินภาษา
0: แกอยู่บ้านไปกันแล้วกันอ
1: ยู่บ้านเนอะโอ้ยฝนตกลูกหลานไปโรงเรียนด้วยเชื่อผมสิน
0: ั่นสิ
1: อะไรมันจะดีขนาดนั้นอากาศบรรยากาศมันให
0: ้
1: นะอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนหรอกนะ
0: ทำไม่สบายใจ
1: ทำไม่สบายใจไม่มีใครมากวนด้วย
0: ถูบ้านกวาดบ้านอะไรก็ทำกันไป
1: ทั่วประเทศเลยนะลุงโชเล่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: ฝนตกหนักหลายแห่งครับ
0: นาน
1: ครับต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ
0: น้ำรอการระบาย
1: เขาเรียกว่ารอการระบายนะครับ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนี่เป็นคำเตือนนะ
0: ถึงวันที่27นะ
1: ครับส่วนจิสต้าเปิดภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัดครับมีจังหวัดอะไรบ้างเขาบอกป่ะ
0: นั่นสิ
1: จิสต้าเป็นดาวเทียมไงส่องมาประเทศไทยวาดแผนที่เลยนี่ไง
0: มี
1: นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ
0: ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี
1: ปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพครับ
0: กรุงเทพมหานครบางส่วนไง
1: นอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจุดน้ำขังบนผิวจราจรทั่วในเส้นทางสำคัญหลายจุดนะครับ
0: หลายจุดด้วยกันเนี่ยนะ
1: ครับผมก็มีที่หนาแน่นกับสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะ
0: อันนี้ภาคอีสานเนี่ย
1: ครับในจุดแดงๆนี่ไงไม่รู้หน่วยงานไหนที่ส่งข้อความมาให้เราเน
0: า
1: ะ
0: เขาแม่นซะด้วยนะ
1: ผมว่าน่าจะทุกคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ย
0: นั่น
1: ติ้งตังเรียบร้อย
0: อ่านยังไม่ทันหมดเลยหายไปแล้ว
1: แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะครับ
0: ตรงมาทำไม
1: นี่ครับข่าวนี้น่าเสียใจมากเลยนะครับ
0: เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร
1: ตำรวจยศเพิ่ง10ตำรวจโทรนำปืนมาทำความสะอาดมาสไลด์ลำกล้องปืนลั่นปั้งใส่หัวแม่ตัวเองครับ
0: โอ้
1: เสียชีวิตอนาถเรื่องเศร้านะเนี่ย
0: น่าสงสารแม่เนาะ
1: ครับเมื่อเวลา3ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ภูเก็ตครับ
0: ที่จังหวัดภูเก็ตบ้านของเนเน่เนี่ย
1: เออ
0: เป็นไง
1: ไอ้เนเน่ดังคนเดียวไม่ได้นี่มันดังในตำรวจภูเก็ตเอง
0: มัน
1: ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตรับแจ้งเหตุปืนลั่นมีคนได้รับบาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่ง
0: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุกัน
1: พบผู้บาดเจ็บชื่อว่านางเออายุอนาม49ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้ากลางศีรษะ1นัดไม่รู้สึกตัวครับ
0: แล้วก็ไม่มีชีพขจร
1: เจ้าหน้าที่ถึงได้ช่วยกันทำ CPR นำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะ
0: และจากการสอบถาม
1: 10ตำรวจโทรนายหนึ่งกล่าวว่าตนเองเนี่ยนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติกล็อก19
0: เป็นอาวุธปืนทางราชการเนี่ย
1: ขึ้นมาสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุนปืน9มิลลิเมตร
0: ยังค้างอยู่ในรังเพลิง1นัด
1: ก็จึงเกิดทำให้อาวุธปืนนี่ลั่น
0: ปังเนี่ยนะ
1: หัวกระสุนปืนนี่กระเด็นไปถูกศีรษะของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นแม่ของตนเอง
0: น่าสงสารแม่เนาะ
1: หน่วยกู้ชีพก็นำตัวรักษาไปที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต
0: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะ
1: เสียใจด้วยนะคุณแม่
0: แม่ต้องมาตายเพราะปืนลงลูกเนี่ยนะ
1: เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งเรียนจนมาเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจฝึกมายังไงเนี่ยฝึกมาก็มีการเซฟเนาะปืนผาหน้าไม้เนี่ยต้องตรวจอาวุธ
0: โอ้อันตราย
1: หนึ่งนำซองกระสุนปืนออกสองชักลูกเลื่อนหลายๆครั้งสามนิ้วมือต้องมาอยู่ในกรงไกปฏิบัติ
0: น่าสงสารคุณแม่เขาเนาะ
1: ทีหลังอ่ะมาฝึกกับลุงช้างนี
0: ่ลุงช้างยังฝึกไหวยังไง
1: โอ้สบายโอ้โหผมหนังกระติกยิงแม่นด้วยนะ
0: ยิงแม่นเลยหรือไง
1: ลิงลพบุรีกลัวใคร
0: กลัวทหาร
1: โอ้หนังกระติกเลยนะก็โอ้โหสุดยอดเลยคราวนี
0: ้นาน
1: ขอไม่อ่านต่อแล้วกันนะผมเสียใจมาก
0: แม่
1: ซึ่งเป็นแม่ของตัวเอง
0: เขาก็มาได้ตั้งใจแต่แม่ต้องมาตายเพราะลูกเนี่ยนะ
1: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แล้วครับบกพร่องเลยแหละฝึกมาแล้วนะครับฝึกก็ฝึกมาแล้วการใช้อาวุธจะเป็นอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยใช้แล้วทั้งนั้นฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วไม่น่าพลาด
0: สงสารแม่แก
1: แต่ยังว่าเนี่ยสองตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พัง
0: ว่ากันไปนะ
1: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะ
0: เสียใจด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์
0: ดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: กินโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะ
0: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
1: แล้วตามด้วยอะไรรู้ไหม
0: โ
1: กโก้ร้อนๆจุ๊บกระไป
0: โกโก้นะ
1: อิ่มมันจะได้ไม่หิวจะได้ไม่ต้องไปกินของเค็มไง
0: ม
1: ันอร่อยได้จัดรายการเสร็จก็อีกหนึ่งแก้วนะผมเนี่ย
0: นาน
1: เช้าแก้วกลางวันแก้วก่อนนอนแก้วหนึ่ง
0: ก็รับประทานกันได้
1: ครับสองกล่อง500บาทรีบด่วนเลยนะ
0: กล่องเดียว300นะ
1: เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะขึ้นราคาดีผมไม่รู้นะทางโรงงานบอกว่าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยบอกให้ชาวนาถ่ายรูปน้ำท่วมไว้ด้วยแล้วเวลาสั่งปุ๋ยเอารูปน้ำท่วมมาให้ดูด้วย
0: นาน
1: เขาจะมีพิเศษอะไรให้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้น้ำท่วมนานะจะมีลดราคาหรือว่าจะเพิ่มอะไรให
0: ้มีอาจจะมีของแจกของแถมอะไรก็ว่ากันไป
1: รับร้อยน้ำลดซะก่อนค่อยสั่งถ้าน้าดอนสั่งได้เลย
0: นาน
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ดึงรวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวย
0: เราก็มีดึงรวงด้วย
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: ของเราก็มีนะ
1: ยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ดูแลสายตา
0: ทั้งสองอย่างเลย
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: สมุนไพรไทยทิปโอสดทั้งสองสูตร
0: นานใช้กันได้ทั้งรับประทานกัน
1: ไทยแคลพัดสำหรับคนที่กระดูกผุกระดูกเสื่อม
0: 2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 แถมกระปุก1
0: ไทยแคลพัดนะ
1: มรักคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ราคาเดียวกันกับปุกกับ300เนี่ยนะ
1: ใครที่ฉี่ไม่พ่วงไม่ชวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวนิ้วเท้าเนี่ย
0: รับประทานฟอกัสกัน
1: 3กล่องพันกล่องเดียว390
0: ฟอกัสนะ
1: ตึ๊กไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
0: รับประทานทรายเลื่อมจอย
1: เป็นแคปซูลนะหรือจะทานแบบชงน้ำดื่มนั่นคือจอยมิกฟรุตก็ได
0: ้เป็นผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ไอ้ห้าวไม่ต้องโฆษณาทำไมขายดีจังกันไม่รู
0: ้ขายดีย
1: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไททิปโอสดนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ตราไททิปโอสดนะครับนี่ชนกันสนั่นวันไหวหมด
0: เป็นยังไงเนี่ย
1: ชนกันสนั่นซ้ำซ้อนรถนางแบบสาวเสยท้ายรถ BMW ของวาสนานานุ่มโอ้คุณวาสนานี่นักข่าวสายบู๊นะเนี่ย
0: นั่นนะสาย
1: ทหารนะ
0: สายทหารเนี่ยนะ
1: เออ
0: ไม่น่าไปชนกันเลย
1: โอ้วาสนาขี่ BMW โดนนางงามชนท้ายเขาแล้ว
0: นั่นสิ
1: เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
0: ก่อน5ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บางสีเมือง
0: ได้รับแจ้งเหตุมีรถเฉียวชนก็ตั้งหลายคัน
1: บนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกสีทองตำบลบางกลาง
0: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิผู้กองโชเล่
0: ที่เกิดเหตุเป็นผู้กองเลยไงผมเนี่ย
1: เห็นหน้าฟาร์มแบบเห็นกองอยู่กับพื้นดีใจเหมือนเน่ๆกองอยู่กับพื้นไง
0: เป็นไงดีใจ
1: ดีใจที่เกิดเหตุเพราะรถเฉียวชนซ้ำซ้อนกันหลายคันคุณผู้ฟัง
0: กีดขวางการจราจรในช่องทางหลักเนี่ย
1: พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวได้รับความเสียหายยับเยินทั้งคัน
0: แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าร
1: ุ่นจีออโน่มีนายธนพัฒน์นายพีรพัฒน์ได้รับความเสียหายอีกคันหนึ่ง
0: รถมอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ถัดไปพบรถเก๋งยี่ห้อ BMW X1 สีดำ
0: ถูกเกี่ยวชนด้านหน้าแล้วก็ดันถลังด้วย
1: คนขับชื่อนางสาววาสนานานุ่มอายุ57ปี
0: คนดังสายข่าวเนี่ยนะ
1: สื่อข่าวอาวุโสสายทหารไง
0: นี่แหละ
1: อยู่ในการปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บหรอก
0: ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: แต่เก่งนะก็รู้หมดเลยนะ5เสือทบ5เสือทอทลเนี่ยเขาวางแผนยุทธวิธีไงก็รู้หมด
0: สายทหารเนี่ย
1: สายทหารพบรถเก๋งโตโยต้าอีกรุ่นนึง
0: เป็นรุ่นไหนอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสสีขาวของคุณประภัสสรอายุ29ปีคนนี้เป็นนางแบบ
0: นางสาวประภัสสรอายุ29ปี
1: เป็นนางแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคนดังว่างั้นเถอะ
0: ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: สอบถามคุณวาสนาให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนขับรถตามหลังรถเก๋งคันหน้าจู่ๆรถคันหลังมาเบรกรถอย่างกระทันหันฮะ
0: พอเบรกกระทันหันเนี่ย
1: รถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วคันนี้ขับตามกันมาก็เบรกกันเป็นต่อซึ่งตนขับรถตามหลังมาก็ต้องเบรกตามแล้ว
0: เบรกเป็นช่วงๆเนี่ยนะ
1: ปรากฏว่าหลังที่จากรถของตนหยุดนิ่งแล้วมีรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายซะอีก
0: ชนท้ายรถของตนเองเนี่ย
1: ตนได้รับความเสียหายโชคดีนะตนไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถ
1: ถู
0: กชนเนี่ยนะ
1: ทำไมไม่โอนไปประแช่มวิสวัสดีครับ
3: คร
1: ับ
3: สั่งไอ้กาแฟหน่อยคร
1: ับ เดี๋ยวผมจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: คร
1: ับ เดี๋ยวผมโทรกลับที่ไหนแล้วเนี่ย
3: ด่านช้างครับ
1: ด่านช้างแม่กำลังฟังรายการอยู่แป๊บเดียวนะ
0: โดพาย
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับครับผม
0: ด่านเนี่ยนะ
1: ด่านช้างไงคุณบ้านอาจารย์มัชระไง
0: โอ
1: ้แถวแถวเขาอะไรนะอ่างเก็บน้ำกระเสียวอ่ะ
0: โอ้ก็อยู่ด่านช้างเนี่ยอาจารย์วัชระเนี่ย
1: คนที่อำเภอกระเสียวเขาไอ้ที่กระเสียวเขาว่าไงไม่รู้
0: ไหมไม่รู้อ่ะ
1: แม่
0: เป็นไง
1: ลพบุรีไม่ทำเขื่อนป่าสักนะเขื่อนกระเสียวผมมันดับหนึ่งของประเทศเลยนะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มีเขื่อนป่าสักแล้ว
1: กลายเป็นที่สองเลยพัฒนานิคมแซงหน้าไปแล้วถ้าฝนไม่ตกเจอกันนะเย็นเนี้ยนะ
0: ที่ตลาดนัดนะบ้านหนองบัวนะ
1: ครับ
0: เขื่อนป่าสักนั่นแหละ
1: มัน 80% มาเราอ่ะจะเหลือไม่เรา
0: ถึง27นะตกกันนะ
1: อ้าวก็ฝนฟ้าตกอย่างนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับขับรถอะนะ
0: ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกัน
1: ครับเพราะมันชนกันมามันก็เกิดความเสียหายถึงแม้มีประกันก็จริงแต่มันซ่อมมาแล้วมันก็ไม่ได
0: ้มันเสียเวลาด้วย
1: ดีเหมือนเดิมเราอะเนาะ
0: อ
1: ้าวศิลปินโนราชื่อดังครับไฟไหม้บ้านเขาแล้ว
0: อ้าว
1: เผาวอดเสียหาย300,000นะ
0: มโนราไง
1: ที่พัทลุงไง
0: พัทลุงนี่
1: ครับ
0: ขวดมะพร้าวเนี่ย
1: ที่บ้านตำบลขวดมะพร้าวเมืองพัทลุงนะครับ
0: ไฟไหม้บ้านเนี่ย
1: ครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวครับภายในบ้านเนี่ยแบ่งเป็นห้องโถงเช่าแล้วก็ห้องต่างๆประมาณ3ห้อง
0: เป็นห้องเชื่อมติดต่อกันห้องครัวเนี่ย
1: เปิดเพลิงลุกมาอย่างรุนแรงบริเวณห้องตรงกลางซึ่งใช้เป็นห้องเก็บของโดยมีทั้งเครื่องหอ
0: ม
1: ถูบเทียนเครื่องบูชากล่องกระดาษผ้าม่านและอุปกรณ์ต่าง
0: ๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได
0: ้เบื้องต้นพบว่าห้องเก็บของได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย
1: ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาครับ
0: คอมพิวเตอร์
1: เครื่องปรับอากาศ
0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: ที่เก็บไว้ในบ้านถูกเผาเสียหายมากเลยครับ
0: ความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะ
1: ครับผม
0: น่าเห็นใจ
1: จากการสอบถามนายพิญโยหรือว่าโนราพิญโยเนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ว่าไง
1: ชื่อคณะครับโนราพิญโยสองหิง
0: สองหิง
1: เจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้านหรอก
0: เนื่องจากเดินทางไปทำธุระที่อำเภอ
1: ภายในบ้านมีญาติพักอาศัยอยู่คนเดียวแหละครับ
0: และญาติว่าไง
1: ได้กลิ่นควันไฟก็ออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: ที่บริเวณห้องตรงกลาง
1: ซึ่งเป็นห้องเก็บของก็รีบแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือครับ
0: เบื้องต้นเจ้าของบ้านสันนิษฐาน
1: สาเหตุอาจจะเกิดจาก
0: ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะ
1: นี่จำเลยที่เท่าไหร่นะ
0: จำเลยที่1นี่แหละ
1: แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ไปยังสิ่งของต่างๆ
0: อย่างไรก็ตาม
1: ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนึงครับ
0: อ้าวเรื่องของไฟไหม้บ้านนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: นะตอนนี้โปรมิกออยนี่หลายคนสั่งแล้วยังไม่ถึงเลย
0: โปรมิกออยสั่งแล้วยังไม่ได้ไง
1: ผมกำลังเช็คอยู่นะผมบอกว่าส่งใหม่ไปเลยมันรับแล้ว2ครั้งครั้งที่2ก็ไม่ต้องรับก็ได
0: ้
1: ยาย่าบิงไปแล้วครับโกโก้ไปแล้วตามไปแล้วครับ
0: นาน
1: วิทยุมาอีกแล้วครับของเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้ว
0: ก็สั่งกันมาได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าซื้อเครื่องเดียวก็600อ่ะนะ
1: ซื้ออะไรอย่างอื่นไปด้วยดิ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสดทั้ง2กระปุกก็600แล้วก็วิทยุเหลือ500
1: แต่สบู่หอมฟุ้งนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกจิตรงนั้นแม้ว่าจะมีเกียรติใครเพิ่มนะนะแต่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมเลยนะ2ถุง900นี่ก็ให้ไปคนหนึ่งมัน
0: ตายเขาไป
1: อดีตข้าราชการเกษียณเสียชีวิตปริศนานานกว่า2สัปดาห์
0: ศพไม่เน่า
1: เน่าสิโอ้โหสองสัปดาห์ไม่เน่าได้ไง
0: ศพเน่าเปื่อยเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ที่บางจักรวิเศษชัยชาญเนี่ย
0: อ้าวคนวิเศษชัยชาญไปดูสิเล่า
1: เมื่อเวลา15 นาฬิกาเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
0: จังหวัดอ่างทอง
1: แต่ไม่อยู่ดูน้ำท่วมเลยนะ
0: เขาไปก่อนแล้วล
1: ่
0: ะ
1: ต้องเก็บศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลวิเศษนะ
0: แล้วก็มูลที่ปอเจ็กตึกไป
1: ที่หัวบันไดภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเจ้าของบ้านชื่อบดุษฎี
0: อายุ81ปีเนี่ยนะ
1: อดีตข้าราชการเกษียณแล้วล่ะ
0: โอ้อายุแกก็เยอะแล้วนะ
1: อะไรเรียกกันโชเล่เลยนะ
0: ผมเพิ่ง55นี
1: ่นั่นพูดไปทั่ว
0: สภาพศพเน่าแล้วเปื่อยแล้ว
1: นอนหงายศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนใกล้กันพบร่ม1คัน
0: น่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: ที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการรื้อค้น
0: คาดว่าเสียชีวิตมา2สัปดาห
1: ์แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน
0: ก็ต้องนำร่างส่งไปที่
1: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
0: เพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุ
1: การเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: คดีจากการสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ย
1: ทราบว่าไม่พบผู้ตายมานานกว่า2สัปดาห์แล้วล่ะ
0: จึงได้เดินมาตรวจมาสอบดู
1: ก่อนจะพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหัวบันไดบ้านดังกล่าวทั้งนี้ผู้ตายพักอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าลำพังเพียงคนเดียว
0: แล้วก็มีญาติแวะมาหาเป็นบางครั้งบางคราวนะ
1: นะครับอ้าวก็ต้องแสดงความเสียใจด้วย
0: น่า
1: ตกใจเกษียณมา19-20ปีแล้วนะ
0: อายุก็80กว่าเลยน
1: ี่ก็ประมาณ20ปี19ปีนะ
0: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะ
1: 80เนี่ยยังขับรถเองได้นุ่งกางเกงเองได
0: ้
1: นะทำอะไรเองได้ไม่ต้องมีคนมาช่วยดูช่วยทำอะไรเนี่ยถือว่ายังแข็งแรงอยู
0: ่ยังแข็งแรงอะนะ
1: ความจำยังพอใช้ได
0: ้
1: ถือว่าจำได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอย่าอยู่เฉยครับพ่อแม่นะครับดูแลร่างกายรับประทานไบโอดีนะเป็นประจำแล้วก็ดื่มโกโก้นี่ช่วยบำรุงร่างกาย
0: ช่วยกัน
1: ครับแล้วก็บำรุงสมองด้วย
0: บำรุงสมองได
1: ้ครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691 หรือโทรหาโชเล่ก็ได้ที่081924347 081924347
0: นะ
1: ใครจะโทรหาลิเกโทรหาลุงช้างนะอย่าไปโทรหาโชเล
0: ่
1: ก็โทรหาโชเล่ในต่อเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับ เพราะว่าแกต้องยักประแหม่มไว้ด้วยไงเพราะนั้นโทรหาลุงช้างไม่ผิดหวังหรอกครับ
0: นานโทรไปได
1: ้เดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองเลยนะ
0: ทำให้ใ
1: ช่ไหมล่ะ
0: อ
1: ้าวข่าวงานกฐินหน่อยเร็ว
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: จ้า
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดขอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คือ2วัน
1: ฝากบอกคณะกรรมการวัดทุกวัดนะครับต้องการอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมอยากจะส่งเสริมเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถในเชิงของลิเกวันนี้เรามีลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขนะครับท่านไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดี๋ยวญาติโยมเขาออกให้เองไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับไม่ถึงไม่อย่าพูดราคาเลยไม่พูดดีกว่าอยากให้เด็กมาได้เล่นน่ะ
0: ก็มีงานหากัน
1: โดยเฉพาะจะออกกัดเนี่ยมันกวนโอ้ยที่สุดแหละ
0: ออกกัดน้องคุณน้องเธอ
1: น้องเธอยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่ร้องแม่แจ๋วเลย
0: เออ
1: ใครอยู่หน้าเวทีระวังเถอะ
0: เป็นไง
1: เขมรคว้างขวานน่ะ
0: เออโอ้โหแล้ว
1: มันพม่าลำด้วยนะพม่าลำขวานน่ะนะ
0: อ๋อมันโมโหไม่ลำน่ะ
1: คว้างขวานทิ้งเลยเป็นอย่างนั้นเนาะว่าไงจ๊ะ9355เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
4: อะไรนะครับ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับครับกำลังออกอากาศอยู
4: ่ครับครับ
1: ครับผมไม่ได้ฟังเราอ่ะสิ
0: ต้องสั่งจะสั่งซื้อโกโก้บ้างนะ
1: ใช่เสียงอย่างจะกินโกโก้มันอร่อย
0: อ
1: วิทยุกับโกโก้เนี่ยวิทยุ500บาทเนี่ยซื้อโกโก้2กล่องอ่ะกล่องนึงก็ได้
0: ใช่
1: แ
0: ล้วต้องอย่างงั้นเนี่ย
1: ผัวกับเมียเนี่ยทำไมชอบทะเลาะกันจังถามมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลย
0: แต่ทะเลาะกันประจำ
1: ไอ้นี่มันพอเมาแล้วก็เอาแล้ว
0: ทะเลาะกัน
1: เขาเรียกว่าผัวเมียสายบูเมาทีไรทะเลาะกันประจำ
0: แล้วเมียเป็นยังไง
1: แขนหักนอนซมเลยส่วนผัวเป็นไง
0: ทำนายเสียชีวิต
1: โอ้โหเมียโคตรเก่งเลยทีเนี้ยนะ
0: ใครเก่งกว่าใคร
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้ตำรวจจากจันทบุรี
0: อ๋อเมืองจันเนี่ย
1: รับแจ้งมีคนตายปริศนาในห้องแถวหมู่สองตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ไปตำรวจตรวจสอบที
0: ่ที่เกิดเหตุพบศพใครอะน่ะ
1: อยู่ในห้องน้ำนะ
0: ชื่ออะไร
1: นายกิติศักดิ์อายุ64ปีนอนเสียชีวิต
0: ใบหน้า
1: ศีรษะบวมปูดเชีย
0: คล้ายกับถูกของแข็งตี
1: พบรอยแผลเก่าถูกแทงที่หน้าท้องส่วนบนเตียงพบภรรยาคือนางบีอายุ60ปี
0: เป็นยังไงคนนี
1: ้บาดเจ็บแขนหักตรวจสอบในห้องพบรอยเลือดกระจายเต็มไปหมด
0: มีท่อนเหล็กยาว2ฟุต
1: วางพิงข้างฝาไว้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานก็ถ่ายรูปบันทึกร่องรอยเข้าไว
0: ้แล้วก็ทำเครื่องหมายยึดของวัดกลางของกลางไว้ทั้งหมดนะ
1: เอาไว้เป็นวัตถุพยานไงสอบสวนน้องสาวผู้ตายบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมา3ปีเดือนแล้ว
0: เพิ่งคบกัน
1: โอ้60กว่ายังคบกันอีกเนาะ
0: เพิ่งคบกัน
1: ก่อนหน้านี้มา2เดือนที่แล้วบีเคยใช้อาวุธแทงหน้าท้องนายกิติศักดิ
0: ์
1: พอดีเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันพอดีกันปั๊บนะ
0: ดูอยู่ด้วยกัน
1: ส่วนเหตุมาจากเมาสุรา
0: เมาและทะเลาะกันเนี่ยนะ
1: เกี่ยงกันออกตังค์แล้วมั้ง
0: เออ
1: นะ
0: แทงกัน
1: ด้านเพื่อนบ้านบอกแม่ทั้งคู่นิสัยมันชอบดื่ม
0: ดื่มเหล้ามีปากมีเสียงทะเลาะกันเป็นประจำเนี่ย
1: หัวกักหนึ่งเมียแบนหนึ่งเนี่ยนะ
0: หลังจากนั้นก็มีแม่ไม้มวยไทยใช่ไหม
1: ก็มีองค์บากเข้าสิงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: ใส่กันจนหน้าบวมปูดแทบทุกวันนะล่าสุดเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเมาตีกันหนัก
0: ตีกันอีกแล้ว
1: ผู้ชายใช้ท่อนเหล็กตีภรรยาจนแขนหักอ่ะ
0: เมียแขนหัก
1: ส่วนใบชายก็บอบช้ำไม่แพ้กัน
0: สู้กันได้เนี่ย
1: กระทั่งช่วงบ่ายมาเดินมาเยี่ยมก็เอาเข้ามาให
0: ้แล้วเป็นไง
1: ไม่เจอคนผู้ตายนางมีบอกมันไปดูนั่น
0: อยู่ที่ไหนอ่ะ
1: มันนอนในห้องน้ำมันน่ะเพราะมันคืนฉันตีมันน่ะ
0: ดังโครมมันน่ะ
1: เออลุกไม่ได้เลยนะ
0: ออ
1: พอดีเดินไปดูอ้าว
0: เป็นไงกิติศักดิ
1: ์ตัวแข็งทื่อเดสตมอเล่ตายซะแล้ว
0: แกน่าสงสารเนาะไม่นาน
1: ต้องต้นเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุเกิดจากอาการบาดเจ็บสะสมนะ
0: นั่นสิ
1: แล้วท้อต้องก็ผ่าศพพิสูจน์อีกทีนึง
0: ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยนะ
1: เตรียมจ่อครับปากคำภรรยามือไม้แป๊บนี่นะ
0: ดําเด
1: ินไม่ใช่มือมีดมือมีดผัวใช้ไม้แป๊บ
0: โอ้ไม่น่าเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าจะตั้งชื่อเรื่องนะจะได้สังเกตได้ว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไร
0: ก็คงจะเรื่องทะเลาะกันนี่แหละ
1: ครับ
0: กินเหล้าเข้าไป
1: ครับผม
0: เหล้าเข้าปากความยากหายไป
1: ครับ
0: ถูกมาเมาเศร้ามาตายเน
1: ี่
0: ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลยพี่น้องอีรุณนะบันบึงชนบุรีน้ำท่วมขนาดหนักพระอุโบสถสุดเลยครับกำแพงวัดยาวเป็นแนวได้รับความเสียหายนะรอการซ่อมเนาะ
0: ทั่วถึงนะ
1: มันทั่วถึงกันหมดเอ้าเวลาหมดแล้วนี
0: ่ล่ำลานะ
1: ลากันไปก่อนนะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แจ้งแล้วปมรถซุปเปอร์คาร์10คันจอดจุดอ้ามเผยโรงพยาบาลเตือนแล้วแต่กลับไม่สนใจไปจอดตรงนี้จุดห้ามไปจอดที่โรงพยาบาลนะไปกันรถที่เขาจอดไว้หมดเลยนะนะครับดังนั้นเราติดตามข่าวจากช่องทางอื่นๆเนาะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นตึงๆปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0810-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจ์ที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
13: ะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา 3:00 น.นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วยโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดตะกูขนย้ายเวชภัณฑ์และสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับการสัญจรและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสะพานทางเดินในตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: จะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวเด็ด11โมงปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะฝนตกทั้งคืนคุณผู้ฟังค่ะตกทั้งวันแล้วก็ตกทั้งคืนคุณผู้ฟังเป็นไงมั่งท่วมไปแล้วจ้าลพบุรีบางพื้นที่จ้าน่าจะเป็นน้ำรอระบายแหละนะคะก็คงจะอีกสักแป๊บถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็น่าจะค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วก็หนักจริงอ่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแบบโอ้โหตกไม่หยุดทำเอาหลายพื้นที่ค่ะพัทยาสัตหีบสระแก้วปราจีนบุรีอยุธยาไม่ต้องพูดถึงค่ะสิงห์บุรีเป็นยังไงบ้างคะเป็นห่วงเป็นห่วงยังไม่ได้ยินเสียงคนสิงห์บุรีเลยนะแล้วก็สระบุรีอ่างทองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังที่ได้ยินเสียงปุ้มอยู่ก็โทรมาเล่าโทรมาคุยหรือกำลังขนของหรือลุยน้ำปุ้มได้ข้อความจากปอพอแล้วนะคะทันสมัยเขาแล้วเมื่อเช้ามีข้อความมาจากปอพอแล้วให้ระวังมาแต่เช้าตรู่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนลพบุรีน้ำท่วมเดี๋ยวอ่านให้ฟังทันสมัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะ
1: ข้างล่างข้างล่างก็มาข้างบนก็เติมมันจะเหลืออะไรเนี่ย
0: เหลือห่วงยางไว้ให้เราลอยคอ
1: ห่วงยางที่ตัวก็ไม่มีประโยชน์ต
0: ่อเอ้ยห่วงยางที่ตัวนี่แหละมีประโยชน์ ไม่ต้องไปคว้าหาตรงอื่น
1: โอ้พี่เอ้ยนั่งเหมือนแบบคืนนี้หนูจะรอดไหมไม่รู้บ้านหนูเนี่ย
0: ถ้ามันตกลงมาอีกน่าจะไม่รอดแหละตอนนี้มันระดับไหนแล้วจ๊ะ
1: อีกประมาณ30เซนก็แตะพื้นกระดานแล้วอะ
0: เดี๋ยวนะความสูงของบ้านที่จะถึงพื้นกระดานเนี่ยบันไดตั้งหลายขั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ2เมตรได้อะ
1: ใช่ไหมประมาณเมตร80
0: คุณผู้ฟังใต้ถุนบ้านสูงเมตร80ตอนนี้มันขึ้นมาเมตร50นี่คนตัวเตี้ยท่วมหัวไปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าปุ้มยืนนี่ประมาณเกือบคอแล้วนะ
1: ใช่ลูกสาวนี่คือมิดประมาณมิดแล้วลูกสาวคนโตมิดแล้ว
0: น่ะ150เซนติเมตรน่ะอย่างน้อยอ่ะเมตรครึ่งอ่ะมีอ่ะระวังเด็กๆระวังเด็กๆแต่น้องๆเขารู้ตัวอยู่เนาะเขาโตแล้ว
1: ใช่ๆก็มีชูชีพกะจะต้องนอนก็ให้ใส่ชูชีพแ
0: ล้วเดี๋ยวมันมาเนาะลอยไปทั้งเตียงเนาะตื่นมาเอ้าฉันมานอนอยู่กลางทะเลสาบ
1: เอาลูกใส่ชูชีพแล้วก็เชือกผูกไว้พี่ยังไงลูกอยู่ไม่เป็นไรอย่างอื่นช่างมันก่อน
0: สมัยเด็กๆมีเขาเรียกอะไรนะกระแตเวียนเอาเชือกผูกขาแล้วเราก็วนอยู่ที่เสาใช่ไหม
1: คนโตได้ทำ
0: ตอนนี้ก็จับเนี่ยไม่ห่วงหัวเข่าด้านเลยนะเธอจับลูกติดกระแตเวียนเนี่ย
1: อันนั้นเดินเขาเริ่มเดินแต่เขาไม่ยอมเดินเขาโหนกระแตเวียน
0: อ
1: ่ะเขาก็เหมือนเขาเรียกเลยกระลอกอ่ะกระแตเวียนแล้วเราก็ต้องหมุนเขาอ่ะแล้วเขาก็มันสนุกไปเลย
0: ตายแล้วคนรุ่นไหนเนี่ยรู้จักกระแตเวียน
1: เธอก็ไม่เดินเธอใช้โหนแล้วก็ให้แม่หมุน
0: อย่ามาพูดเรื่องกระแตเวียนนะเราอายุเยอะเลยนะถ้ารู้จักกระแตเวียนเนี่ย
1: เราเพิ่ง24
0: โอ้โห
1: ยี่สิบสี
0: ่ทุกของคนผักไห่คุณผู้ฟังขา
1: ใช่ค่ะโหสงสารเด็กๆเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้สอบเลยทางก็คือถนนปูนอ่ะมันต่ำกว่าบ้านตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว
0: อ้าวแล้วโรงเรียนล่ะปิดไปก่อน
1: โรงเรียนก็สนามหน้าโรงเรียนสนามบ้านสนามที่เด็กยิงเข้าแถวก็เรียบร้อยแล้ววันเนี้ยเมื่อเช้าเด็กๆจะไปกีฬาสี
0: ไม่ได้หยุดงด
1: ฝนตกมาครูก็ไลน์มาบอกว่าให้ฝนหายค่อยไปพอฝนหายปุ๊บเด็กไปถึงเรียนครูลงสตอรี่กันโอ้ตอนนี้ครูถอดรองเท้าเดินกันย่ำน้ำกันแล้ว
0: น้ำท่วมกีฬาสีเล่นไม่ได้
1: ใ ใช่ค่ะ
0: มันเป็นความเศร้ามากเลยถ้าเด็กๆไม่ได้แข่งกีฬาสีอะเธอ
1: ใช่แล้วก็สรุปว่าเด็กๆไปขนของค่ะไม่ได้ไปแข่งกีฬาสี
0: เออชีวิตของนักเรียนกีฬาสีนี่มันแบบสุดๆแล้วนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นกีฬาอำเภออาทิตย์ต่อไปถึงจะสอบก็บอกโอ้ยคงได้สอบก่อนแหละ
0: ถ้าฉันไม่ได้เล่นกีฬาสีโรงเรียนเนี่ยมันเป็นทุกข์มากของนักเรียนเลยนะ
1: ใช่ค่ะแค่เมื่อเช้านี้บอกให้ไป9โมงไปแล้วค่อยไปเพราะว่าครูบอกให้ฝนถ่ายก่อน
0: อื้
1: อโอ้โหพูดลุกพูดนั่งเลยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
0: นั่นวันปกติ6โมงนี่แทบจะควักขึ้นมาจากที่นอนพอบอกวันนี้มี
1: แม่ที่บ้านได้ยินหมดทุกบ้านได้ยินเป็นลูกตัวเอง
0: วันนี้มีกีฬาสีแม่ไม่ต้องปลุกหนูตื่นเองเสร็จแล้วพระพิรุณก็ดับฝันเด็กซะแล้ว
1: ใช่แล้วทั้งพระพิรุณทั้งพระแม่คงคามาพร้อมเลย
0: เฮ้ยเวรกรรมจริงๆเชียว
1: ใช่ค่ะแล้วน้ำก็ไหลไหลไหลเริ่มแรงด้วย
0: ไหลแรงอีกต่างหากคุณผู้ฟังดูเอาแค่ไหลก็พอมั้ง
1: น้ำเป็นสีน้ำสีโกโก้นะคะลูกบอกแม่ใครทำโกโก้หกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้สีแดงนะไม่ได้สีฝุ่นสีโกโก้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่โคลนแต่มันน้ำดำล้วนๆเลยอ่ะโอ้โหชีวิต
1: มันแต่ว่ามันไม่ได้ดำตั้งแต่ทีแรกที่ขึ้นนะคะตอนแรกที่ขึ้นยังไม่ดำขนาดแต่ตั้งแต่ที่ว่าระบายพันท่าน้ำมันย้อนก็คือบ้านหนูอยู่ไม่ใช่ใต้แค่ใต้เขื่อนก็คืออยู่นอกอะไรนะประตูท้ายประตูน้ำอ่ะ
0: นะฮะ
1: แล้วประตูน้ำเนี้ยปกติมันต้องจากเหนือไปใต้ใช่ไหมคะไหลอันนี้มันไหลจากใต้ขึ้นไปทางประตูอ่ะ
0: มันย้อนขึ้นมาเพราะว่าทางนู้นมันสูง
1: น้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วไหมคร
0: ับ น้ำทางนู้นมันสูงกว่ามันก็เลยย้อนกลับมาทางนี
1: ้
0: ชีวิตของคนบ้านใหญ
1: ่บอกว่านอนก็ไม่หลับต้องคอยลุกดูน้ำพี่ไม่รู้มันจะถึงก้นไหม
0: นั่นเอาสิโอเคเอาทุกของชาวบ้านมาเปลี่ยนกันฟังเล่าหนึ่งเหมือนขำแต่จริงๆอะมันระทม
1: ใช่ก็อย่างที่พี่บอกอะมันชินไหมชินแต่ไม่อยากชินไงมันต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
0: โอ้ยเราก็หลงเชื่อเขาบอกว่าน้ำไม่ท่วมเชื่อสอสอโอ้โหเลือกกันใหญ่เลย เป็นไงล่ะสอสอมาดูมั้งไหมล่ะมาลอยคอด้วยกันไหม
1: เขาน่าจะอยู่บนคอหรือเปล่า
0: ไม่ เดี๋ยวเวลาน้ำท่วมเดี๋ยวเขามาลงพื้นที่นะเขาไม่เดินบนฟุตบาทเขาเดินที่ถนน
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะเดินอีตรงที่น้ำท่วมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินตรงที่ถนน
1: ใช่เขาก็ท่วมแล้วเหมือนกันไง
0: เพราะว่าเขาเดินบนฟุตบาทเดี๋ยวเขาจะตกท่อเขาต้องมาเดินบนถนนเอาจริง
1: ใช่ฟังพี่ปุ้มนะแบบบอกกับป้าเมื่อเช้าไม่ได้ฟังหนูไม่ได้ฟังป้าเขาน่าจะฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็อย่างว่าตื่นบ่อยๆมันก็ลูกก็ไม่สบาย
0: ไม่เป็นไร
1: ฝนก็ตก
0: นอนไปเถอะเดี๋ยวเช้าค่อยมาเมาส์กันว่าเมื่อคืนผูกเชือกลูกไว้ยังไง
1: เครียดมากเลยแล้วต้องลุกทุกๆแบบเหมือนพอลูกพลิกลูกนั่นเราก็กลัวลูกไม่สบายฝนก็ฝนน้ำก็น้ำลูกก็จะต้องไปโรงเรียนเช้าโอ้
0: ทำใจให้ชินทำยังไงกูก็ไม่ชิน
1: ใช่ไม่อยากช
0: ิน
1: ไม่อยาก
0: ใช
1: ้คำว่าชิน
0: ไม่อยากจะขำเลยแต่มันขำไม่ออกโอเค
1: ใช่มันขำได้แต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นนะพี่
0: เหนื่อยหัวใจแทนมาทุกปีโอเคบ่นกันพี่ปุ้มฟังได้ขอบคุณมากมาก
1: ค่ะสวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังเล่าอ่ะมันเหมือนขำนะจริงแต่ถึงเวลาจริงมันไม่ขำไอ้ที่ต้องผุดลุกผุดนั่งคุณผู้ฟังเคยป่ะปุ้มเคยปี53อ่ะก่อนที่บ้านชมศรีจะแตกบ้านปุ้มท่วมก่อนปุ้มเห็นแล้วว่าน้ำอ่ะมันล้นคลองมาเลยแล้วมันก็ไหลลินๆแล้วก็กระสอบทรายกั้นแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องคอยมองหน้าบ้านความที่เราไม่เคยเจอน้ำท่วมมาก่อนแต่คุณนายเลือดรักอ่ะเขาเคยเจอใช่ป่ะเขาก็ลุกชะโงกมองแม่ก็บอกว่าน้ำมาแล้วหน้าบ้านเนี่ยน้ำที่ไหนเรามันเป็นไฟถนนแม่บอกไปดูเหอะไฟถนนบ้านไหนมันเป็นแบบนี้โผล่ไปสิไม่ใช่ถนนจ้ะเป็นคลองจ้ะหน้าบ้านเป็นคลองไปแล้วขนาดปุ้มแบบอยู่ต้นทางแล้วแบบน้ำไหลใสๆ สบายๆเลยยังทุกข์แทบแย่นี่คุณนายเลือดรักก็บ่นจะยกยังไงถ้าน้ำมันท่วมหมดไม่ต้องปล่อยมันจมไปเลยเคลียร์ประกันอย่างเดียวสวัสดีค่ะ
2: เคล
0: ีย
2: ร์ประกันอย่างเดียว
3: สวัสดีจ้าเนาะ
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนได้ไหมคะ
2: อาจจะสั่งยาอีกตัวนึงอะลูก
0: ค่ะรับอะไรดีคะ
2: อะไรนะพ่อไอ้นั่นนะวีโต้อะเนาะวีโต้อะเมื่อวานมามันไม่ครบอะ
0: ตอนสั่งอะไรมาบ้างล่ะคะ
2: สั่งไอ้อะไรนะวัคซีไลท์หรืออะไรอ่ะที่แล้วคราวนี้มันขาดยาหนอนนะลูก
0: แล้วตอนสั่งได้สั่งยาหนอนไหม
2: ป้าก็สั่งนะบอกว่า3ขวดน่ะ3ขวดใหญ่
0: เดี๋ยวป้าชื่ออะไรจ๊ะ
2: สำนักตั้งวิวัฒนานนท์
0: ที่อยู่บ้านเหนือลูกเดี๋ยวพุ่มไปขอดูก่อนว่าเขาส่งอะไรไปให้บ้างแล้วจะเอาปราบหนอน
2: จะเอาปราบหนอนอย่างเดียวพออันนี้มาถึงแล้วเมื่อเช้านี
0: ้เดี๋ยวขอพุ่มเช็คดูแล้วพุ่มจะโทรกลับนะคะจบรายการเดี๋ยวพุ่มโทรไปเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขาใครที่ได้รับไม่ครบไม่ตรงโทรมาคุยแบบนี้เดี๋ยวปุ้มแก้ไขให้นะคะสิ่งที่ไม่ควรทำคือฉันสั่งไว้ลิตรหนึ่งฉันได้ครึ่งลิตรเอากลับไปเลยฉันไม่เอาแล้วนี่อย่าทำอย่าหาทำนะคะสมมุติถ้าสั่งตราบหนูไว้1ลิตรนะคะแล้วได้รับครึ่งลิตรรับไปก่อนค่ะแล้วโทรมาทวงเพราะว่าทุกออเดอร์ที่สั่งมาปุ้มบันทึกเสียงไว้หมดปุ้มเช็คดูอย่างเช่นของคุณป้าท่านนี้เนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยขวดเดียวปุ้มจะไม่ส่งแต่ถ้าเขาออเดอร์มาแล้วปุ้มส่งผิดขวดเดียวปุ้มยอมขาดทุนปุ้มยอมบวกเพิ่มจากส่วนต่างที่ตกลงราคากันไว้ถึงแม้ค่าส่งมันเกินปุ้มก็จะไม่คิดก็จะคิดแค่ส่วนต่างที่ต้องส่งให้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลหรือถ้าผิดนะคะผิดรับไปก่อนค่ะรับไปปุ๊บเปิดมาปุ๊บไม่ใช่เพราะเราไม่สามารถจะเห็นกล่องอยู่แล้วค่ะคุณจะมาแกะปุ้มว่าไปรษณีย์จะไม่ยอมแกะให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะหรือถ้าไปรษณีย์ให้แกะดูแล้วถ้ามันไม่ตรงส่งกลับมาเดี๋ยวปุ้มเปลี่ยนให้ค่าส่งเท่าไหร่บอกนะคะปุ้มจ่ายให้โอนให้ก็ได้ใส่ซองแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโอนให้บางท่านก็ใจดีบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักเอาคราวหน้าคราวนี้มีอยู่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาแน่ๆเพราะน่าจะลืมหักเดี๋ยวปุ้มโอนให้ดีกว่าเพราะว่ารายนี้เนี่ยถ้าฟังอยู่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผิดอีกแล้วคราวนี้นะคะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยปุ้มบอกแล้วว่าถ้าส่งของมาคืนน่ะก็ให้แจ้งมาว่ากี่บาทเดี๋ยวปุ้มจะโอนให้เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนมานะคะแต่บังเอิญคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเอาไว้หักกันคราวหน้าแล้วปุ้มก็เชื่อว่าออเดอร์ที่ส่งไปเมื่อวานนี้คุณไพรีน่าจะเก็บเต็มอะค่ะไม่ได้หักแน่นอนนะคะคุณไพรีถ้าฟังปุ้มอยู่นะฟังปุ้มหรือเปล่าไม่รู้อย่าต้องบอกกันก่อนเลยเพราะว่าคุณไพรีเนี่ยปุ้มต้องหักให้เขา85บาทอันเนื่องมาจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยส่งพัสดุมาคืนแล้วก็ไม่คิดแมงไม่ยอมรับเงินคืนรอบใหม่ที่ส่งไปไม่ได้หักด้วย85บาทคิดเต็มอีกต่างหากเดี๋ยวดูฟังเสียงกันเลยต้องบอกเลยนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนคุณผู้ฟังบอกมานะคะปุ้มพร้อมจะแก้ไขให้หมดเลยนี่คุณไพรีเจริญพรอยู่ศาลาแดงอ่างทองนะคะเดี๋ยวจบรายการปุ้มโทรไปหาคาดว่าได้รับของในราคาเดิมแน่นอน85บาทไม่ได้คืนเขาอะไม่ได้หักออกนะคะเดี๋ยวปุ้มโอนให้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของพัสดุโทรมาเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวปุ้มติดต่อคุณไพรีเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเขารับพัสดุหรือยังคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มแบบนี้แหละ0855179025 0855179025ประสิทธิภาพของปราบหนอนที่เหนือชั้นรับรองได้ว่าหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าวที่ว่ากำจัดยากปราบหนอนเอาอยู่ค่ะ
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
4: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิระแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: อย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะให้รีบสั่งเลยนะวันนี้วันที่25แล้วนะคะมีเวลาไม่กี่วันนะคะโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนถ้าพอเพียงก็คือกระปุกเดียวนะกระปุกเดียวที่มีส่วนลด100บาทนะคะซื้ออย่างพอเพียงแต่ถ้าจะเตรียมตุนนะคะก็โปรโมชั่นเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% นะคะอันนี้ก็โทรสั่งได้เลยทีนี้เมื่อสักครู่นี้พุ่มติดต่อคุณไพรีเจริญพรไปแล้วนะคะพุ่มค้างค่าส่งคืนอยู่85บาทเมื่อวานนี้ก็ย้ำแล้วนะคะว่าลดให้ด้วยนะหักออกด้วยนะ85บาทปุ้มก็ลืมอีกตามเคยไม่ไหวเลยพนักงานเขาก็ติดตามที่ป้ายราคาไม่ได้หักต้องขออภัยอย่างแรงเดี๋ยวปุ้มติดค้างไว้ก่อนปุ้มกำลังดูสถิติเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์2569ปีแห่งประวัติศาสตร์ของไทยจริงๆมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้คนไทยทุบสถิติโลกมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะทั้งด้านกีฬาความสามารถส่วนบุคคลดนตรีระดับโลกแล้วก็ความสวยความงามนะคะอันดับแรกเลยคือวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะที่ปลดล็อกคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังจากที่นักตบลูกยางสาวชาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมจีนไปอย่างสุดระทึก3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย4สมัยได้สำเร็จคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกปี2027คือปีหน้าเนี่ยจะไปแข่งโอลิมปิกปี2028ปีนี้2028เนี่ยค่ะปีนี้26อีก2ปีเราก็ได้ไปตะลุยชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยอันนี้ก็แบบสุดจะภาคภูมิใจ ตามมาด้วยล่าสุดหมาดๆนะคะหมาดๆเลยก็คือเนเน่เนเน่นะน้องแพรรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตวัย16ปีที่เป็นคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ในรายการอเมริกา Got Talent นะคะซีซั่น21น้องเนเน่ทำได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเราก็พลอยปลื้มไปด้วยชื่นชมน้องไปด้วยนะคะแล้วก็ของรางวัลปุ้มไม่อยากพูดถึงอ่ะปุ้มว่าเหมือนเป็นแหกตายังไงก็ไม่รู้คือแบบภาษีสหรัฐอเมริกามันแบบสุดจริงๆอ่ะน้องต้องรับเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์ก็ประมาณ 685,000 40ปีอ่ะรับไปอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ดีกว่างั้นรับเป็นก้อนเลยเป็นก้อนก็โดนหักนู่นหักนี่จาก1ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเหลือประมาณ 480,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ10กว่าล้านเอามาเหอะเพราะว่าแรงอัดฉีดที่เมืองไทยเยอะกว่าเจ้าสัวธนินก็ให้มาแล้ว8หลักพร้อมคอนโดอีกน่าจะเป็น10ล้านเนี่ยสำหรับคอนโดอันเนี้ยถ้าปุ้มเป็นน้องเน่ๆนี่ปุ้มไม่รับเงินรางวัลไม่อยากทำสัญญาแค่นี้ก็ดังพอแรงแล้วแต่มันทำไม่ได้ไงเนาะแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่แล้วเนาะปี2025ที่คุณโอปอสุชาตาไปคว้าตำแหน่ง Miss World 2025ภารกิจอันทรงคุณค่าเพื่อสังคมแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้มงกุฎ Miss World มาแล้วก็ล่าสุดนะคะตลอดระยะเวลา1ปีก็มีโครงการ Opal for Her รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมค่ะร่วมกับโรงพยาบาลคัดกรองระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นี่ค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่าค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าลิซ่าและลิสามโนบาลสาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกปังแบบหยุดไม่อยู่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลิซ่าชื่อเพลงสวัสดีค่ะชื่อเพลงของลิซ่าสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงแรก 70.8 ล้านวิวกลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยอดวิวเกิน70ล้านภายในวันเดียวนี่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีเพลงลาลิซาเมื่อปี2021อันนั้น 73.6 ล้านวิวเป็นอันดับ1แชมป์ตลอดการบน YouTube ล่าสุดสวัสดีค่ะชื่อเพลงค่ะกลายเป็นยอดวิว70กว่าล้านภายในวันเดียวนี่คนไทยทั้งหมดนะคะคนไทยทั้งหมดภูมิใจมากนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องมาเล่าส่วนเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศไปดูกันสงสารอ่ะเห็นน้ำแบบเจิ่งนองไปทั่วเลยกรุงเทพยิ่งหนักเลยนะน้ำล้นคลองแสนแสบขึ้นมาถนนลาดพร้าวการจราจรติดขัดญาติปุ่มอยู่ลาดพร้าว71เป็นไงมั่งก็ไม่รู้ท่วมตลอดออกจากซอยกันแทบไม่ได้ฝนยังถล่มต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายนนะคะคุณผู้ฟังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากไปดูกรุงเทพกันศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมีรายงานกลางดึกตั้งแต่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ปริมาณฝนสูงสุดก็ที่เขตมีนบุรีเยอะสุดแล้วก็น้ำท่วมถนนสายสำคัญ15เส้นทางด้วยกันซอยนวมิน38ซอยนาคนิวาส38เนี่ยพี่บุ้มอยู่ซอยนี้แหละจมน้ำไปแล้วมั้งโดนตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วป่านนี้ซอยสุคนทสวัสดิ์25ทับ2นี่เขตลาดพร้าวนะคะปากซอยโชคชัย4แล้วก็มีถนนกำแพงเพชร7เขตสวนหลวงลาดพร้าว110ซอยสันติอโศก46นวมินทร์เขตบึงกลุ่มอ่อนนุช59เขตประเวศลาดพร้าว89ซอยสีหบุรานุกิจ14เขตมีนบุรีปั๊มปะพีทีสาขาเจ้าคุณทหารลาดกระบังซอยวิภาวดี64ถึง68เขตรังสิตถนนฮาไทยราชสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีโลตัสหลวงแพ่งเขตลาดกระบังแล้วก็แยกกิ่งแก้วลาดกระบังนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพน้ำท่วมไปแล้วต่างจังหวัดก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายพื้นที่เล่ายังไงก็ไม่หมดไปดูเรื่องอื่นกันควันหลงค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุไฟไหม้โรงเพาะกัญชาเมืองพัทยากลิ่นคลุ้งไปเลยค่ะกู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ยยิ้มหวานตาเยิ้มเลยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทางบกเมืองพัทยารับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านเทพประสิทธิ์หมู่12เมืองพัทยาตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังอาสากู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยกันโชคดีมีฝนตกลงมาด้วยนะคะท่ามกลางสายฝนชาวบ้านก็ออกมาเกาะติดสถานการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้รถน้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ในตัวบ้านกลุ่มควันคลุ้งเหม็นตลบอบอวลไปทั่วเลยค่ะ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ตรวจสอบภายในบ้านคุณผู้ฟังทั้ง2ชั้นเป็นบ้าน2ชั้นไงถูกดัดแปลงเป็นโรงเพาะปลูกกัญชาค่ะพอความร้อนเผาไฟไหม้ได้รับความเสียหายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บมีนางสาวนกอายุ47เป็นพนักงานลูกจ้างดูแลโรงเพาะกัญชาเจ้าของคือมิสเตอร์มูซิโตอายุ42ปีเป็นชาวโบลิเวียก่อนเกิดเหตุก็สังเกตเห็นเปลวไฟสปาร์คขึ้นมาจากกล่องควบคุมไฟแล้วก็มีเสียงระเบิดเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจำนวนมากก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือค่ะเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้เปิดเป็นโรงเพาะปลูกกัญชามานานแรมปีมีต่างชาติเป็นเจ้าของช่วงเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงระเบิดและกลุ่มควันลอยออกมาจากตัวบ้านก็เกรงว่าจะลุกลามมาบ้านตัวเองก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุควบคุมเพลิงจนสงบลงเจ้าหน้าที่ต้องแบบทุบกระจกแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่บันทึกภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรลุกลามเผาไหม้กัญชาในโรงเพาะปลูกจนได้รับความเสียหายมูลค่ายังไม่สามารถประเมินได้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านที่ไปปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สูดดมควันจากต้นกัญชาที่ถูกเผาคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเมาสิตาเยิ้มยิ้มหวานบางรายปวดหัวต้องหนีออกไปจากจุดที่เกิดเหตุอ่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอารมณ์ดีเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อารมณ์ดีชาวบ้านก็อารมณ์ดีไม่เป็นไรดำเนินการไปเลยเดี๋ยวชาวบ้านช่วยขยันขันแข็งกันกว่าเดิมอีกนะอารมณ์ดีไปตามๆกันโอ้ควันขนาดนี้มันก็ต้องมีฟีดแบ็กบ้างแหละใช่ไหมประมาณนี้แหละก็ไม่มีใครเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของนี่คุณพระช่วยคุณพระช่วยทั้งพระทั้งเนรเลยจ้าช่วยกันเสริมบังเกอร์วัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามตามที่บุ้มได้เล่าให้ฟังไปว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็น ความสะดวกนะคะด้วยพื้นสำเร็จรูปที่เวลาปกติก็เป็นพื้นธรรมดาเนาะแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นแนวกั้นน้ำเป็นบังเกอร์ได้เป็นอย่างดีความสูงตั้ง190เซนติเมตรเวลาปกตินี่ดูไม่ออกเลยนะคะเป็นทางลาดธรรมดาปลูกกระเบื้องได้ด้วยแต่พอถึงเวลาน้ำมายกขึ้นมาเป็นแนวกั้นน้ำได้เลยเท่มากคุณผู้ฟังขานี่แหละสถาปัตยกรรมเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติไม่ต้องกลัวตราบใดที่ไม่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินหรือไม่ยุบลงไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะไปดูเรื่องอื่นกันอันนี้เป็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่พัทยาก็คลื่นลมแรงมากชักธงแดงเลยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งหลังจากที่พบเรืออับปาง6ลำเรือลากก็ร่มถูกซัดเกยหาดคลื่นลมแรงต้องระมัดระวังที่พัทยาเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดคลื่นแรงมากเลยค่ะคุณผู้ฟังขานะคะเรือท่องเที่ยวจำนวนมากที่นำเรือจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแหลมบาลีไฮยังไม่มีเรือที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่ามีเรือที่อับปาง6ลำด้วยกันเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำแล้วก็มีเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับนักท่องเที่ยว2ลำที่ถูกคลื่นซัดจมเกยหาดอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะที่พัทยายังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วง 3-4 วันนี้ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเดินทางทางทะเลนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอันนี้เป็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณตาขับรถกระบะพาหลาน4ขวบเข้ากรุงพุ่งเสยท้ายรถสไลด์เสียชีวิตคาพวงมาลัยยายและหลาน4ขวบได้รับบาดเจ็บรถพังยับเยินค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนินและกู้ชีพอบต.นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุรถชนบริเวณจุดยูเทิร์นนวนครสูงเนินเลยเขตอุตสาหกรรมนวนครในพื้นที่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่ะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะ Toyota Vigo ทะเบียนขอนแก่นจอดขวางถนนสภาพจอดกลับหัวสวนทางไปกับรถที่สัญจรบริเวณฝั่งขวาและประตูฝั่งคนขับพังยับเยินกระจกแตกสเกิร์ตด้านหน้าหลุดในรถพบชายอายุ60ปีถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตอยู่กับพวงมาลัยขณะที่หญิงสูงวัยและหลานวัย4ขวบนั่งโดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกอย่างแรงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจากนั้นใช้เครื่องอุปกรณ์ตัดทางเปิดประตูรถเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาอย่างระมัดระวังถัดไปพบรถสไลด์คู่กรณีจอดกลับหัวอยู่ช่องทางฝั่งตรงข้ามด้านท้ายมีรอยเฉี่ยวชนสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่ารถกระบะมากับเป็นครอบครัวค่ะตายายและก็หลานมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถขณะนั้นมีฝนตกหนักรถสไลด์เนี่ยเบี่ยงมาใช้ช่องทางด้านขวาเพื่อที่จะกลับรถแล้วก็ตีวงเพื่อกลับรถแต่ค่อนข้างกว้างทำให้รถกระบะคู่กรณีที่ตามหลังมาเนี่ยหยุดไม่ทันค่ะพุ่งชนด้านท้ายของรถสไลด์อย่างแรงคนขับถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเนินเจ้าของคดีตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมหลักฐานสอบถามพยานที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะมีเหตุสลดใจนะคะ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าเกิดเหตุปืนลั่นภายในบ้านหลังหนึ่งก็ไปตรวจสอบค่ะ จ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.เกาะแก้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อนางสาวเออายุ49ปีค่ะกระสุนเข้าบริเวณกลางศีรษะ1นัดไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรค่ะเจ้าหน้าที่ทำ CPR ก่อนส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนสอบถาม10ตำรวจโทนายหนึ่งนะคะบอกว่าขณะที่ตนเองนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Glock 19เป็นอาวุธของทางราชการขึ้นมาสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุนขนาด9มิลลิเมตรยังค้างอยู่ในรังเพลิง1นัดทำให้ปืนลั่นค่ะกระสุนกระเด็นไปถูกศีรษะของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคุณแม่จากนั้นกู้ชีพนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสุดท้ายคุณแม่เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ประสานไปยังพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาขม่าวดินปืนพร้อมทั้งนำของกลางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีกันต่อไปกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะคุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอันตรายขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นใจเลยนะคะมีรายงานจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะว่าน้ำท่วมที่นากว่า200ไร่มาหลายวันแล้วข้าวอายุได้1เดือนเน่าตายไปแล้วตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมแต่ทุกอย่างเงียบหลายคนปักป้ายขายที่ดินมานานหลายปีก็ขายไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดหนักนักการเมืองท้องถิ่นส.ส.ทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยไหมชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมนาข้าวมา 2-300 ไร่ข้าว1เดือนน้ำท่วมไป1สัปดาห์เสียหายทั้งหมดคิดดูเหอะน้ำท่วมทุกปีบางคนบอกว่ารู้ว่าน้ำท่วมทุกปีแล้วมาทำทำไมเอ้าก็ไม่ทำนาแล้วจะไปให้ทำอะไรทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่กู้ธกส.มานี่ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยน้ำท่วมไปหมดจะมีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยวางแผนระบายน้ำไหมจะทำเป็นคลองเป็นลำรางเพื่อระบายน้ำออกไปให้ชาวบ้านประกอบอาชีพได้มั่งบางคนยอมขายที่ดินไปทำอาชีพอื่นติดป้ายมา2ปีแล้วยังขายไม่ได้เลยใครจะซื้อเนี่ยค่ะเขาก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือกันบ้างทุกของชาวบ้านตอนมาหาเสียงเหมือนจะเห็นนะปัญหาน่ะแต่ถึงเวลาก็หายไปฝนตกอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังแรงด้วยนะปิดท้ายค่ะสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างที่ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพื้นที่สีแดงที่ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพค่ะอันนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่สำคัญแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปด้วยนะก็เตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะพบกันคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ออฟช่วยควบคุมเสียงแล้วอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025ขอให้ทุกบ้านปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆจากน้ำท่วมนะคะจะมาก็มาขอให้ลดไวๆก็แล้วกันสวัสดีค่ะ
5: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิตราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
17: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุ ลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ครับ
5: เวลา 9:40 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ River House นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับ Jeffrey Group LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของJeffrey Group LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
6: ที่ด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สิมผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่นพับให้คำแนะนำเร่งให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของกระบวนการมิจฉาชีพข้ามชาตินอกจากนี้ยังขอความ

0: ชมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้เรามีคุณมารินีน้อยสะอาดนะครับมาเป็นทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในห้องส่งห้องอัดของเราด้วยครับ
1: นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับก็เป็นวันเรียกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ
2: ที
1: น
2: ี้
1: ก็จะได้พักผ่อนก็เราจะได้พูดถึงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายน2519ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
2: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีนี้นะครับบอกว่าวันในวันที่28กันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทานธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับหน้าที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับหน้าอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2019นี้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาก็มีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญยฤทธิ
1: ์ครับตีสอง
2: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ด้านขึ้นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
2: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทันนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 นที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
2: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
1: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ก็ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาติชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดานะครับ ก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 นก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสด้าเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
1: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
2: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสด้าเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
1: จิตต้านะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
2: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
1: ครับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
2: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญเดชคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ย นะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
1: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
2: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักใดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
2: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
1: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักใดนะครับตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้อง เร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
2: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยกบ้านรุ่นตำบลบักไดก็รวม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็รวม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
2: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับกองทหารอาสาพลทหารอาสานะครับพวกยังสมัครกันได้จนถึงวันที
3: ่10กว่าวันนี้หมื่นกว่าแล้วครับ
2: โอ้หมื่นกว่าแล้วนะครับถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
3: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงษ์เผ่าแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
2: กล่าวทางนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงนี่นะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆนี่ดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
2: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
3: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอลและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรโตรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอลระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอลและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบริหายเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบญจพรพันปิ่นครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผลให้ตะกร้อทีมหญิงของไทยป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5และนับเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนแบดมินตันผสมรอบแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช่นกันบาส
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
7: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ

เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ย้ายเพลงยะยาของสุภสิทธิ์ถามถึงกันเข้ามานะครับกับเสียงร้องของการทัศนะกับเพลงที่ชื่อว่าคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยย้ายเพลงยะยาคงจะรู้จักและมักคุณเป็นอย่างดีเพราะว่าสุภสิทธิ์ก็เปิดบ่อยบ่อยย้ายเพลงยะยาก็ชอบก็แนะนำกันเข้ามานะก็ส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะประทับใจนะโดยเฉพาะท่านผู้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการและก็ย้ายเพลงยะยาทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการย้ายเพลงยะยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจาย

เสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติญาติทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็นะฤดูฝนนะครับฝนจะมากจะน้อยก็คือฤดูฝนบางทีก็เหมือนจะเป็นพายุเข้าก็ตกหลายวันบางท้องที่ไม่น่าเชื่อบอกเขาตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางพื้นที่ฝนไม่ตกยังแห้งแล้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่แหละ เขาเปรียบเทียบอย่างอื่นนะคือเหมือนไปแจกเขาแจกของกันเนี่ยถ้าเกิดเราแจกของไม่ทั่วไม่ถึงทุกที่เนี่ยได้เฉพาะจุดเฉพาะบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ย ก็เป็นจริงเนาะอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าตามหลักนะฮะเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงจีนเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกที่ไหนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีเงินมีทองเป็นคำเปรียบเทียบเขาบอกเนื้อที่ที่สมบูรณ์เนี่ยจะทำมาหากินนั่นคือว่าจะปลูกผักปลูกสวนไร่นาอะไรก็แต่ก็สมบูรณ์ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ให้มีเงินมีทองนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่านะครับแต่ไอ้ข้อที่บอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงเนี่ยบางทีก็ไม่จริงหรอกนะเพราะว่าท่วมแต่ละทีเนี่ยมันโอ้โหนะทุกทรมานคนตายก็เยอะฮะบอกว่าคนป่วยเนี่ยมันก็จะไปทำการรักษาก็ลำบากแล้วก็มีเขาบอกว่าคนที่ป่วยพออยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยจะรู้สึกว่าป่วยหนักไปเลยฮะแล้วก็บางท่านเลี้ยงสิงสารสัตว์เนาะหมาแมวเนี่ยโอ้โหมันจะไปอยู่ร่วมกับคนเนี่ยแบบหนาแน่นมากฮะเหมือนข่าวสารที่ผ่านมายายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยซึ่งเห็นในคลิปหรือในการไลฟ์สดต่างๆไม่ว่าจะสิงห์บุรีนะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็แทบทุกที่อ่ะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีปทุมธานีก็ไม่ใช่น้อยฮะนนทบุรีในเขตน้ำท่วมเนี่ยชนิดว่าท่วมศาลพระภูมินะศาลพระภูมิจะมียอดสูงการไปช่วยเหลือเนี่ยเรือต่างๆเขาก็กลัวจังเลยโดยเฉพาะเรือที่ต้องระมัดระวังเนาะเขาก็จะเห็นศาลพระภูมิเนี่ยเขาก็หลบนะก็เป็นว่านะครับก็มีคนทุกข์ยากลำบากยากขินเนาะเอาแต่พอดีเนาะไม่ให้น้ำท่วมให้ฝนตกแต่น้ำอย่าท่วมมากมายถึงขนาดลำบากลำบนขนาดนั้นเอาแต่พอดีแล้วก็อย่าให้แรงจนเกินไปนะครับก็ต้องฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับการจะป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะก็ถ้าเกิดฝนตกเจอฟ้าเจอฝนนะครับอะไรมากๆเนี่ยก็โอกาสจะทรุดลงได้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็เป็นผู้ที่สูงวัยและอายุน้อยๆเด็กนักเรียนน้อยๆก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นลูกหลานท่านที่ไปเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กอนุบาลมาเลยถ้าเด็กโตๆเนี่ยบางทีเขาดูแลตัวเองได้นะครับดังนั้นเสื้อกันฝนนะครับหรือหมวกร่มอะไรก็ต้องเตรียมนะครับในการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักรายการนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นบำรุงร่างกายอย่างชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยหลายท่านไม่มีกำลังวังชานะ
สู้ๆถอยๆเนี่ยก็ทานแล้วจะสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นเลยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพเสื่อมถอยฮะเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบว่าไปดูแลเรื่องราวสมรรถภาพอย่างเดียวนั่นคือบ่งบอกให้ร่างกายฟื้นฟูเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเข้าสู่วัยทองเนี่ยท่านชายนี่อันปัสสาวะไม่อยู่นะฉี่ลดขากางเกงเรื่องราวเขาต่อมลูกมามาเกี่ยวมาคล้องท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนวัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนมันซุบซิบซิบเหลืองพอเยื่อหยันยานเรื่องราวของเข้าสู่วัยทองมันวูบวาบทางร่างกายและจิตใจทั้งท่านชายท่านหญิงโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอทานทุกวันนะครับกับสูตร1ซูเปอร์เซตรีวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับนี่คือสูตร1ชื่อว่าซูเปอร์เซตรีวิชั่นมาพูดถึงสูตร2กับยาแก้กระสายตารารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก่อนนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมก็ไปขับเมือกมันในลำไส้เป็นยาแก้กระสายคือความเสื่อมของร่างกายทั้งปวงแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนั่นคือทำให้ระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับท้องจะได้ไม่ผูกหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากก็ทานสูตร2แล้วจะดีขึ้นก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านบอกว่ายกเท้าก็แทบจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยทานแล้วตัวเบาขึ้นอย่างแน่นอนนะก็ชาปรือมือปลายเท้าเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับหลายท่านบอกเป็นตะคริวในพักกลางคืนในช่วงกลางคืนที่หลับเนี่ยก็ทานแล้วก็จะดีขึ้นครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลสำหรับสูตร2ยารุ่งฟ้าโอสถนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกแขนขาเกเรโปฮะนั่นคือตามข้อมีการสะสมของกรดยูริกสูงมันปวดมันทุกข์ทรมานนะก็ทานนะครับแล้วจะดีขึ้นหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีผลกระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคทำให้ร่างกายของท่านอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาเรียกป่วยเรื้อรังเนี่ยแล้วก็ตามข้อตามข่าวตามกระดูกนะที่มันปวดทุกทรมานก็ทานสองสูตรร่วมกันสูตรหนึ่งไปทานก่อนนอนนะครับสูตรสองไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 นะครับลดให้50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทานทั้ง2สูตรร่วมกันได้สูญพันธุ์ไปถึง115ชนิด6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ0836931999มีประกาศดินสอกระดาษนะหลายท่านเพิ่งวิ่งไปเอาปุ๊บเลยบอกสุภสิทธิ์บอกให้จดแบบทันทีทันใดเป็นอันว่านะครับจดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999นะครับแล้วก็วิสซอนดูแลตรงตาและกาแฟเทนชัยกาแฟนั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปนะครับ

หลายท่านเคยไปเที่ยวดอนหอยหลอดแล้วนะครับดอนหอยหลอดเนี่ย เป็นสันดอนอยู่ปากแม่น้ำแม่กลองนะครับ อาณาเขตนี้กว้างประมาณ 3-5 กิโลเมตรในตำบลบางจะเกรงตำบลและก็ตำบลแหลมใหญ่นะครับและก็ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับเกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายชาวบ้านเรียกว่าสายขี้เป็ดนั่นเองแล้วก็เป็นสถานที่พบหอยหลอดจำนวนมากนะครับหลายท่านก็ไปจับหอยหลอดกันซึ่งมันจะมุดไปในทรายอย่างรวดเร็วมากจับไม่ค่อยจะทันนะฮะก็มีอาหารทะเลจำหน่ายนะครับมีศาลกรมหลวงชุมพรสามารถไปบนบานศาลเก่าศาลใหญ่มากสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาหารการกินอาหารทะเลมีทั้งของกินแล้วก็ของฝากสามารถไปทานกันมีช่วงหนึ่งที่พายุเนี่ยพัดเอาเล่นเอาร้านค้าต่างๆแถวนั้นร้านอาหารต่างๆนี่พับเพียบไปเลยแล้วก็เลื้อฟื้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันจำนวนมากนะครับสุภาษิตไปครั้งหนึ่งนานพอสมควรแล้วมีโอกาสอย่างไรอยากจะไปอีกเหมือนกันนะครับมนรักดอนหอยหลอดสันติดวงสว่างส่งมอบพระยัดเพลียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมเชยจากญาติเพียงญาติยาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับวิซอนครับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิจตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตและท่านแพงกระทำไปแล้วถูกกระทำไปแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทตัวกล่องละ600กว่าบาทบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยาครับที่ดีเลิศประเสริฐศรีไม่ใช่ช่วยแต่เกิดจากสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในวิซอนนั่นเองนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ให้กับวันแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคปวดตามข้อตามข่าวตามกระดูกไม่มีเรื่องมีแรงนะหลังไหล่นะปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดข่าวปวดกระดูกเนี่ยก็มีเซลมอนคอเลสเตอรอลเพื่อทายมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพื่อลมสมใจเซต้าดีผมหนาขึ้นนะครับใบแปลกกล้วยเนี่ยส่งเสริมความจำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันเฮดลิ้นจื้อส่งกระดิเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีมีตังทางเช่ากิโลแล้วเป็นล้านอยู่ทุกกอทุกกล่องทุกซองทุกแก้วทุกกล่องนี้จะมีมูลค่าของตังทางเช่าในมูลค่า110บาทดังนั้นคุ้มค่าคุ้มเงินสารสกัดระดับพรีเมียมนะ A3 ตัวเลยเกรดนะครับแล้วก็ที่สำคัญกาแฟดีต้องอร่อยด้วยส่งผลต่อร่างกายของท่านนะนั่นคือดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกและถ้าเรียกกาแฟหลอกกาแฟสวยกาแฟยาเรียกสารพัดให้รู้ได้ว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับยัดเพียงยัดยาอยากได้อะไรมากน้อยครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภาษิตเลยนะครับ0836931999นะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับเมื่อตอนเช้านี้ส่งข้อความให้สุภาษิตนะมียัดเพียงยัดยาไปซื้อทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนมากมายหลายท่านเลยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดี๋ยวอ่านสักนิดนึงนะฮะใครล่ะ นะ
ที่จริงส่งภาพมาทุกวันนะสุภสิทธิ์ก็ชื่นใจลึกๆก็ชื่นใจเพราะยัดเพียงยัดยาเนี่ยไปซื้อนะของสุภสิทธิ์ตามร้านค้าต่างๆและร้านเขาก็ส่งมาให้เนี่ยแสดงว่าท่านผู้ฟังนะไว้ในชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์และสุภสิทธิ์จะบอกเลยว่าไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเมื่อเช้านี้คุณพี่สะอิ้งนวลตาสลาโปร่งใจตะบนลาดน้ำเข็มน่าจะเป็นผักไห่นะถือทั้งวิซอนและก็กาแฟเลยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับและยัดเพียงยาอีกมากมายที่สุภสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงก็ให้รู้ได้ว่านะครับสุภสิทธิ์นะขอบพระคุณและก็ขอบพระคุณฮะและก็ชื่นใจนะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับส่วนร้านต่างๆสุภสิทธิ์จะบอกเก่าและขานว่ามีร้านอะไรบ้างในช่วงต่อไปนะครับ

เสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มสุพรรณตามไปด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเสสุนารีราชสีมาครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำไรไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได้
1: เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตักกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาคนอื่นเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินตันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ผมแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้า
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
5: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะฮะร้านเจ๊หมูเนี่ยขายดีอยู่แล้วป้าบุญเหลือทับน้ำนี่ดื่มทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ทานวิสซอนด้วยพี่เพทุนจันงามทุกวันนี้ทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยเช่นเดียวกับป้าสาดวงจันอินซึ่งทานสูตร1สูตร2แล้วก็ป้าน้อมวิชานำดื่มทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสซอนนะครับสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999

0: ือกเลยนะ
1: เฮ้ยเลือก
0: เลือกอะไร
1: เลือกหมา
0: เฮ้ยยังไง
1: โอ้ยเลือกหมาออก
0: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

ีมงานนายโยงนพงนันนงทศโซนหิวพานไม่ทำให้ยัดเพ่งยัดยานั้นไม่ทำให้ผิดพลาดหวังฮะเพลงที่ชื่อว่าเอาใจเมียขำๆนะสร้างความสุขความสำราญให้ยัดเพ่งยัดยาทุกๆท่านเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยัดเพ่งยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพพิธภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาเพิ่มเติมพี่ละเอียดเทรันรุ่งนะฮะFC ที่เหนียวแน่นของสุภาษิตตำบลข้าวเม่าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยากาแฟเชียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเนตรละเอียดตำบลแพรกศรีราชาแสงขบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเชียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุวรรณแก้ว2สีตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเชียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อนงใจเก่งดีตำบลโหโพ2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสัน1กล่อง900บาทคุณบุญช่วยสุทธิวัฒน์คุณป้าบุญช่วยบอกทานประทับใจมากดีมากสมกับสุภาษิตโฆษณาเลยสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทตำบลหันสังบางประหันพระนครศรีอยุธยาคุณทวายมงคลชัยตำบลปลายกัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสุด1 2กระปุก700บาทพี่อุดมเจกะตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีนี่แหละที่แนะนำบทเพลงคาถาคุณแผนกันเข้ามาวิสอน4กองสมาร์ท700บาทคุณพี่ละออภูสิทธิ์แพรกศิริชาสันขบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะครับชั่วโมงหน้านี้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วขอท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับส่งท้ายด้วยสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้ายังอายสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวาริสาวรตรีประภาค่ะเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธชัยคลั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรภเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้การเดินเท้าต่ำแขนทิ้งดิ่งข้างลำตัวความเร็ว42.9
5: กาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
6: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อ ั่งเลย0614495885 0634499666
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0614495885 0634499666
8: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ไว้เขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: 449-5885 063-449-9666
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

ีนะ

่กล่าวถึงวิญญาณเจ้ามาคอยเอาเข้าห้อรอหาลูกและเต่าสินำเข้ามาส่งบุญเหลียวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้า

ม่นี่นะคอยข้าลูกอยู่เบิดคืนจนหอดงามมือเศร้าบ่เห็นเจ้าเมอ่อนใจคำมือ

0: วังทางนี้ได้เวลาพวกสัวต้องกลับนรกแล้วย้ายเขานี่ยังหายังเอกว่าท่านเอ็มสันบ่ากลับวันไป
1: ขนุยยังบ่ทันได้กินอีหยังเลย

ประดับหินเจ้าเลวลูกบ่กินข้าน้ำขวบปีสิหิวลาอดทนไปปีหน้าสิมา

เป็นยังไงครับพี่น้องทางภาคอีสานรู้เรื่องพี่น้องทางภาคกลางโทรศัพท์มาสอบถามว่าธนวัฒน์เปิดเพลงอะไรคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีในเขตภาคกลางน่าจะเป็นงานบุญศาสตร์ประเพณีบุญศาสตร์ไทยเนาะแต่อีสานทางอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่จังหวัดขอนแก่นทุกบ้านครับพี่น้องครับทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนเขาเตรียมข้าวเตรียมของเขาทำอย่างใหญ่ปีผมเพิ่งมาเห็นนะครับพอดีแฟนเป็นคนขอนแก่นมาที่จังหวัดขอนแก่นเขาเตรียมตัดตองเขาเตรียมซื้อของอาหารหวานคาวทำเผือกทำมันหาปลาหากบหาของกินต่างๆข้าวสารอาหารแห้งพรุ่งนี้เป็นวันที่จะไปวัดนะครับเป็นเขาเรียกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินนะครับทางภาคกลางอาจจะประเพณีเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าทางอีสานวันนี้นะครับเขาทำวันนี้เขาเตรียมของเยอะมากและในหมู่บ้านใหญ่ๆเขาจะมีตลาดเลยนะพี่น้องนะเขาจะมีตลาดเลยนะครับตลาดเพื่อขายของสำหรับทำพิธีการให้กับบรรพบุรุษให้กับปู่ย่าตายายให้กับดวงวิญญาณและให้กับสัมภเวสีที่ล่อนเล่นะครับเป็นการให้ทานนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอีสานน่าจะรู้เรื่องพอเข้าใจแต่พี่น้องในเขตภาคกลางบางที่อาจจะไม่รู้เรื่องพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนก็จะประมาณวันเชงเม้งนะครับวันศาสตร์จีนประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ทางอีสานพรุ่งนี้เป็นบุญข้าวประดับดินเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสานนะครับขอกราบสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงครับแฟนเพลงหลายๆสถานที่ผมเปิดหมอลำเข้าไปเมื่อสักครู่นี้หลายท่านโทรศัพท์กันเข้ามาเอ๊ะใช่รายการธนวัฒน์หรือเปล่าทำไมเปิดเพลงหมอลำแอลอีสานว่างั้นนะครับขอบคุณด้วยนะครับนี่แหละครับแฟนเพลงประจำรายการเพลงดังฟังสบายๆก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับเปิดเพลงเก่านะครับเปิดเพลงเก่าเปิดเพลงเพราะเปิดเพลงที่พี่น้องบ้านเราชื่นชอบให้ท่านรับฟังกับผิดพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาอยากจะได้อย่างกล่องราคา200บาทหรืออยากจะได้อย่างขวดละ300บาทพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มกาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟไปชาร์จแบตไปเติมพลังกาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อสีดำครับ1ห่อมี20ซองพร้อมด้วยผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสผิดพันธ์พื้นภูฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสและรวมไปถึงผิดพันธ์รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารท่านที่มีปัญหาท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องฝากไว้ด้วยครับนี่คือผู้ที่ดูแลรายการของเรากับผิดพันธ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมธนวัฒน์นั่งดำเนินรายการนำเอาบทเพลงเพราะๆที่พี่น้องบ้านเราช่วยกันคัดสรรมาเปิดให้ท่านฟังกันขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือครับนี่คือบทเพลงของคุณไม้พิรมพรเอางานเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้าสายันสัญญามาขับร้องนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่านางกวักมหาเสน่ห์ครับ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพโอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพก็ทิพโอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ๆกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพโอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพโอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพโอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆอยู่วันนี้นะครับเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาเสร็จพี่น้องจากทางชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจ้าฟังรายการกันอยู่อย่าลืมนะอยากจะได้อะไรก็บอกมาพี่น้องทางบําเหน็จนรงค์พี่น้องทางอำเภอจตุรัสพี่น้องจากทางอำเภอภูเขียวพี่น้องจากทางอำเภอแก้งค้อนะครับพร้อมด้วยพี่น้องมิตรเพียงญาติเพียงแฟนเพียงทางขอนแก่นหนองเรือหนองแกพร้อมทั้งอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับฟังรายการกันอยู่อยากจะได้อะไรก็บอกมาหรือว่าท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางสระบุรีทางบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีฟังอยู่ทางสถานีในเขตทางภาคกลางจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาและพี่น้องจ๋าฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงนะอย่าลืมยาสมุนไพรไทยทิพโอสถอย่างกล่องละ200 บาทอย่างขวดละ300 บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับอย่างขวดอย่างกระปุกเป็นแบบชนิดแคปซูลท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยู่ในเขตจังหวัดไหนฟังรายการอยากจะได้สมุนไพรแบบกล่องหรืออยากจะได้สมุนไพรอย่างขวดก็โทรมาได้ขอขอบพระคุณคุณเลิศจากทางอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถมา2 กระปุกด้วยกันรวมไปถึงคุณสมคิดนะครับจากทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกระปุกมา3 กระปุกพร้อมทั้งพี่น้องจากทางอำเภอหนองไผ่ครับคุณจำนงอำเภอหนองไผ่นาชเลียงฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพโอสถสัก4 กระปุกคุณธนวัฒน์ของแถมแล้วแต่จะจัดให้นะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ทางทีมงานบอกแล้วว่าให้ทีมงานซื้อ1,090 บาท4 กระปุกเนี่ยผมจะให้ตัวพิมพ์เศษน้ำไปด้วยและก็ให้สบู่สมุนไพรไปด้วยให้2 อย่างเลยนะครับหากท่านซื้อ4 กระปุกขอขอบพระคุณพี่น้องจากทางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาคุณปนครับจากทางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถมา4 กระปุกด้วยนะจ๊ะขอขอบพระคุณท่านด้วยและมิตรเพลงญาติเพลงทางอำเภอบําเหน็จนรงค์ครับคุณแม่หนูจากทางอำเภอบําเหน็จนรงค์นะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถมา4 กระปุกด้วยกันฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ทุกกำลังใจล้วนแต่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการได้นำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านนำสิ่งดีๆมาฝากท่านตรงนี้ครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะจ๊ะอยากจะได้ยาอย่างกล่องอยากจะได้ยาอย่างขวดก็โทรมา0614495885และ0634499666 นี่เบอร์ผมนะครับ0634499666นะจ๊ะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่อง200อย่างขวด300บาทอย่างกล่องซื้อ6กล่องได้ส่วนลดพิเศษมีของแถมให้ด้วยและซื้ออย่างขวด4ขวด4กระปุกได้ส่วนลดพิเศษและยังมีของแถมให้กับท่านด้วยตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีจ้าพ่อจ๋าก็ยังเปิดเพลงเก่าๆเพลงเพราะๆเหมือนเดิมหมอลำเริ่มต้นรายการเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวันใกล้วันบุญข้าวสากหรือว่างานประเพณีข้าวประดับดินทางภาคอีสานนะครับวันนี้พอดีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอผู้เฒ่าผู้แก่นะครับไปดูแล้วโอ้ท่านเตรียมของเยอะมากนะครับผลหมากรากไม้ข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไปเขาเรียกว่าไปยายข้าวสากยายข้าวประดับดินที่วัดพรุ่งนี้นะครับนี่คือช่วงฟังสบายๆเหมือนเดิมกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดจ้า

0: งานเพลงของคุณพี่เป้าสายันสัญญาครับพี่น้องครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาตรงนี้ขอบคุณแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกันเข้ามาพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีขอขอบพระคุณท่านด้วยนะจ๊ะพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ที่หนองแคสระบุรีคุณลำเพยนะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและการสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกันเข้ามาขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดและกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตเติมพลังฟังรายการของผมอยู่สั่งกันเข้ามา2ห่อขึ้นไปมีส่วนลดมีราคาพิเศษขอบคุณคุณทองใบจากอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามาพร้อมด้วยคุณสวยสมที่อำเภอศรีสำโรงนะครับที่ศรีสำโรงจังหวัดลพบุรีต้องโคกสำโรงอยู่เนาะโคกสำโรงลพบุรีนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเข้ามา2ห่อคุณบรรเพ็ญครับคุณบำเพ็ญอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มมา2ห่อพร้อมทั้งคุณปุ๋ยอยู่ที่เวียงแก่นเชียงรายด้วยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงมา4ห่อนี่แหละครับพี่น้องครับหลายท่านเลยนะครับทานกาแฟดื่มกาแฟของเราแล้วติดอกติดใจกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานหนึ่งห่อมี30ซองสลับกาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองสลับกาแฟห่อสีแดงที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรและกาแฟโกห่อสีดำครับ1ห่อมี20ซองพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลยท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับพี่น้องครับอยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีและท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกนะครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทยทิปโอสดของเราทุกชนิดเลยจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของกาแฟห่อแดงกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อสีดำที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนก็มีขายมีจำหน่ายพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้นะครับสอบถามกันเข้ามาอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้สินค้าอะไรโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้นะจ๊ะห่อสีแดงมี30ซองกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรและกาแฟโกห่อสีดำมี20ซองกาแฟที่มีสมุนไพรแบบเข้มข้นพร้อมทั้งมีวิตามินรวมไปถึงคอลลาเจนที่มีผสมผสานกันอย่างลงตัวโรงงานยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นผู้ที่ผลิตครับ

ียจนแทบแก่แห่ไปทันทียังไม่มีใครรักษาแพร่ใจให้พี่จึงขอเป็นโสดอยู่อย่างนี้เพราะยังไม่มีคู่มันอายุอนา

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเฮินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนอ้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะแฟนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้กาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนนะครับกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟที่พี่น้องบ้านเราสามารถเอาไปดื่มได้เลยแล้วดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวสดชื่นนะครับสบายใจนะครับกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยท่านที่ฟังรายการกันอยู่แฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับคุณประนอมอยากจะได้กาแฟห่อสีแดงไปลองดูสักห่อหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วดื่มกาแฟห่อดำกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเอากาแฟห่อสีดำมา2ห่อและก็สั่งกาแฟห่อสีแดงมาด้วยอีก1ห่อคุณประนอมทางอำเภอพรางกระต่ายนะครับก็ขอบพระคุณท่านด้วยแฟนเพลงจากทางบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับห่อหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วดื่มกาแฟห่อดำกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเอากาแฟห่อสีดำมา2ห่อและก็สั่งกาแฟห่อสีแดงมาด้วยอีก1ห่อคุณประนอมทางอำเภอพรางกระต่ายนะครับก็ขอบพระคุณท่านด้วยแฟนเพลงจากทางบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับห่อหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วดื่มกาแฟห่อดำกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเอากาแฟห่อสีดำมา2ห่อและก็สั่งกาแฟห่อสีแดงมาด้วยอีก1ห่อคุณประนอมทางอำเภอพรางกระต่ายนะครับก็ขอบพระคุณท่านด้วยแฟนเพลงจากทางบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับจะได้ยาดมพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรแถมบอกมาได้เลยนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับหรือว่าท่านสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มใบทองที่รักท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องต้องการอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปซ่อมแซมนะครับเอาไปฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศในยามที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฝากโฟกัสไว้ด้วยนะจ้า

0: งานเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนกับคนไม่มีดาวครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางวิเชียรบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาฟังสบายๆกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณทองใบสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมาทั้งหมด2ห่อด้วยกันฟังรายการจากทางสถานีวิทยุจทร AM จังหวัดลพบุรีกันอยู่และก็พี่น้องแฟนเพลงจากทางเวียงแก่นครับอำเภอเชียงรายคุณปุ๋ยนะครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา4ห่อพร้อมทั้งพี่น้องจากทางเชียงของครับคุณเหลียวจากทางเชียงของเชียงรายสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา2ห่อพร้อมทั้งพ่อคุณพ่อไรด้วยจากทางเชียงของนะครับและก็แฟนเพลงหลายท่านเลยฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมครับสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดโทรหาผมได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0634499666ซื้อกาแฟไปทำบุญได้นะพี่น้องนะพรุ่งนี้วันพระนะครับพรุ่งนี้เป็นวันบุญข้าวประดับดินอันนะครับเป็นประเพณีทางภาคอีสานเขาเรียกบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินประมาณนี้แหละนะครับปีนี้ผมมีโอกาสได้มาร่วมนะครับที่จังหวัดขอนแก่นไปเห็นประเพณีทางอีสานนะครับคึกคักนะครับทางทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนนะครับเตรียมของอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับข้าวสารอาหารแห้งผลไม้รากไม้นะครับห่อข้าวต้มกันวันนี้เป็นวันห่อข้าวต้มนะครับทางภาคอีสานมีข้าวต้มมัดมีข้าวต้มผัดนะครับเขาทำข้าวเหนียวเขาทำข้าวต้มหัวงอกมากินโอ้อร่อยดีนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับพี่น้องทางภาคอีสานยังไงก็เอากาแฟไปทำบุญด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเอาไปให้ท่านได้รับรู้รับทราบได้ดื่มได้ทานนะครับเพื่อเป็นการที่จะไปส่งเสริมบุญบารมีที่เราช่วยสร้างตอนเช้าก็ไปทำบุญที่วัดสายๆมาก็ไปเขาเรียกว่าไปวางข้าวสากไปวางข้าวประดับดินประมาณเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเห็นแล้วล่ะเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมเพราะว่าทุกปีก็ทำงานกันอยู่มาชุระหกกันเลยนะครับส่วนประเพณีอื่นๆก็พอคงจะพอรับรู้กันแต่บุญข้าวสากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมนะครับพี่น้องทางภาคอีสานเห็นแล้วประทับใจครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับท่านต้องการอยากจะได้ฟอร์การ์ดไหมครับสุภาพบุรุษครับมีปัญหาไหมฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องไหมจ๊ะอั้นฉี่มากๆปวดฉี่แล้วก็เวลาไปฉี่แล้วฉี่ไม่ค่อยออกอั้นฉี่มากๆรู้สึกปวดไหมเวลาไปฉี่แล้วมันเบ่งไม่ออกนี่ลำคาญไหมฮะและที่สำคัญกว่านั้นอาการที่มันเป็นต่อมลูกหมากนะครับความที่เราเคยได้อะไรมันเหมือนเดิมอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมเป็นไหมฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ฟืดฉี่ไม่คล่องฝากไว้ด้วยโฟกัสครับ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: กัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฝากไปด้วยพี่น้องครับฉีดติดขัดปัสสาวะไม่คล่องรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอกล่องนึงมี10เม็ด10แคปซูลสำหรับโฟกัสกล่องสีเขียวๆอาการฉี่ยากฉี่ลำบากอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่บ่อยๆลุกออกมาฉี่แล้วฉี่ออกมาน้อยนิดเดียวเบ่งไม่ค่อยออกให้โฟกัสไปเป็นตัวช่วยนะครับหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มพี่น้องจ๋าปัญหาปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตามองอะไรอะไรมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนแสบตาก็ง่ายเคืองตาก็ไวอย่าลืมเด้อเอาผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาอย่ายาบิงพลัสไปฟื้นฟูไปดูแลกันท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาญาบิงพลัสสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับ1กระปุกมี60เม็ดครับพี่น้องครับสำหรับยาญาบิงพลัสรับประทานเช้า1ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็น1ครั้งก่อนเข้านอนตอนท้องว่างทานได้เลยนะครับหรือว่าท่านลืมทานตอนเช้าและสายๆหน่อยสัก 10:00-11:00 เนี่ยก็สามารถทานได้นะครับให้ห่างกันประมาณสัก6ถึงประมาณสัก8ชั่วโมงแล้วกันนะครับให้วันนึงให้ได้2แคปซูลอาการที่ปวดกระบอกตาแสบตาง่ายเคืองตาไวฝากไว้ด้วยสำหรับยาบิงพลัสครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีอยากจะฟังฆ่าฉันให้ตายดีกว่าผมหยิบมาฝากท่านเป็นเวอร์ชั่นของคุณอรวีสัจจานนท์ครับท่านขอมาเราจัดให้และเป็นลูกค้าประจำเป็นแฟนเพลงประจำฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุจอทล AM 1197จ้า
4: คุณกำลังฟังจอทล AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
11: ำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาากับปวาริสาวรธิประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7 คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการที่เป็นปัญจยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทางเพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมเทศบาลนครรังสิตยกธงส้มแจ้งเตือนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: ทุกคน
1: นี่สวัสดีครับหาผัวดีๆมีไหมเอาไปให้ใครเอาไปฝากแม่ว่างั้นครับสวัสดีครับหรือว่าครับจบลงไปกับหาผัวดีๆมีไหมจากทางด้านของนักร้องของพันธรัตน์เรคคอร์ดครับพันศิลป์สวรส AI Cover เลือกนำมาฝากทักทายคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีข่าวบอกมหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วรัฐก็บอกว่าเอาอยู่พร่องน้ำฝนรับศึกหนักจนถึง27กันยายนมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่เกิดมหาอุทกภัยเหมือนปี54เขาว่าอย่างนั้นนะครับจริงเท็จประการใดลองฟังว่าไม่มีมหาอุทกภัยรัฐเอาอยู่แน่นอนลองฟังดูนะครับเรื่องราวของข่าวหยิบประเด็นข่าวนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
2: ถึงกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเกือบจะทั้งประเทศในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายตามมาได้ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลครับก็อยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลานี้เป็นอย่างดีและยืนยันว่าจะไม่กลายเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่มีบางเพจบางข้อมูลได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นได้จัดเตรียมแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเอาไว้แล้วเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ได้ภายใน45วันหลังจากที่รัฐบาลได้ทำประกันภัยพิบัติเอาไว้นะครับภายใต้วงเงินอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ควบคู่ไปกับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่ได้ออกมาพูดถึงแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่มีบางเพจออกมาโพสต์ข้อความเตือนว่าจะเกิด

0: มหาอุทกภัยอีกครั้งในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณทรงศักดิ์ยืนยันว่ารัฐบาลเองก็มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ได้มีการจัดทำพื้นที่รับน้ำทั้งในส่วนของแก้มลิงและการบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านและแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลานี้ยังอยู่ภายใต้กรอบที่ยังคงควบคุมได้แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้อนุมัติวงเงินจัดหาประกันภัยพิบัติภายใต้วงเงิน 15,500 ล้านบาทซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งภัยน้ำท่วมวาตภัยหรือว่าภัยจากพายุและแผ่นดินไหวซึ่งก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ได้ภายใน45วันนอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเครื่องมือและระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมกับเพิ่มความแม่นยำในส่วนของข้อมูลและจะต้องจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นส่วนกรณีที่มีบางเพจออกมาให้ข้อมูลว่าอาจจะเกิดมหาอุทกภัยเรื่องนี้ทางด้านคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึง26กันยายนมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังไม่ถึงระดับที่จะต้องน่าห่วงหรือว่าน่ากังวลโดยยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการรับมือล่วงหน้าแต่ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเกินไปขณะที่ทางด้านคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็พูดถึงการดูแลและติดตามสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในช่วงนี้ว่าอยากให้ประชาชนวางใจเพราะรัฐบาลยังคงทำงานอย่างเต็มที่รวมถึงมีแนวทางการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งถ้าหากว่าหน่วยงานทุกฝ่ายทำงานประสานงานร่วมกันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาความสับสนตามมาครับ
1: ซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะโดยคุณชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ก็ระบุนะคะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงได้จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรองรับโดยกรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในพื้นที่ฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดสมุทรปราการให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นวันที่24ถึง26กันยายนนี้ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครเองก็เตรียมการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำให้อยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นเดียวกันเพื่อรองรับปริมาณฝนตกหนักในช่วง4วันข้างหน้านี้ค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนบนนะคะทางสธนช.ก็ระบุว่าในช่วง30วันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมค่อนข้างมากทำให้จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะโดยตั้งแต่คืนของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาได้ระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะเนื่องจากถ้าหากชะลอการระบายน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนบนได้นอกจากนี้ยังมีฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ค่อนข้างมากด้วยค่ะทำให้ปริมาณน้ำที่จะระบายนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโดยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มในปริมาณมากนะคะคาดว่าอัตราการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะไม่รุนแรงเทียบเท่ากับเมื่อปี2554ค่ะแต่ก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำยังอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: ส่วนของกรมชลประทานเองในพื้นที่ริมฝั่งทะเลฝั่งแถวสมุทรปราการก็ป้องน้ำไม่ถึงระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะมามากในช่วงของวันที่24 25 26นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคณะของท่านเอกนิติและคณะของด้านวิชาการก็ได้มีการหารือทางกทม.เองก็ได้เตรียมการพร่องน้ำสูบถึงระดับต่ำสุดไว้แล้วเพื่อรองรับ ปริมาณฝนที่จะตกในห่วงของ 3-4 วันข้างหน้านี้ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เกินชักพยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบ
1: ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจากเดิมที่ระบายน้ำอยู่ประมาณวันละ1,280,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะก็เตรียมปรับเพิ่มเป็นวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อเร่งเปิดพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำฝนที่จะไหลเข้าไปในระยะต่อไปนะคะส่วนในพื้นที่อีสานตอนล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นกันค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลเนื่องจากลำน้ำท่าจีนนั้นมีลักษณะคดเคี้ยวนะคะทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มศักยภาพแล้วก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้จึงต้องเพิ่มเครื่องมือช่วยผลักดันน้ำเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเพิ่มปริมาณน้ำในระบบอีกครั้งค่ะ
3: ครับนี่คือเรื่องของน้องน้ำครับทางภาคกลางก็เห็นจะเป็นอ่างทองอยุธยาเนี่ยระทมเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มระดับน้ำถึงคอแล้วว่างั้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสนาครับแล้วก็ทางอ่างทองได้ข่าวว่าวันนี้บอกผนังกั้นน้ำยุบเป็นบ่อหลุมลึกเลยครับถ้าผนังกั้นน้ำพังออกมาแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวอ่างทองครับโปรดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้อย่างชนิดที่ว่าใกล้ชิดเลยนะครับและท่านที่มีบ้านอยู่ริมคลองก็คงจะเก็บข้าวเก็บของยกไว้ในที่สูงได้ครับกลุ่มเปราะบางหาทางช่วยเหลือเอาไว้ก่อนกันไม่ดีกว่าแก้นะครับพอน้ำมาจะได้ช่วยเหลือกันก็ยังไม่มีใครจะคาดการได้ว่ามหาอุทกภัยจะไม่เกิดหลายคนก็ยังยืนยันว่ารัฐเอาอยู่รัฐเอาอยู่มหาอุทกภัยไม่เกิดเหมือนปี54มันก็ไม่แน่ถ้าพายุมันเข้ามาเพราะนั้นก็อย่าประมาทนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับขอบคุณกับทางด้านของอาหารเสริมเกี่ยวกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆไหมครับนี่แหละครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยท่านได้เยอะเลยครับมีน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวันหลายต่อหลายอย่างรวมแล้ว9ชนิดครับไม่มีใครเข้าผลิตแล้วครับส่วนใหญ่แล้วครับบริษัทนี้ให้ผมมาทำการโฆษณาบอกเอา9ชนิดเลยแล้วก็มี4ชนิดตามมาแล้วก็มี1ชนิดตามมาครับให้โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมความดันเบาหวานนี่แน่นอนครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอความดันเบาหวานนี่เป็นของพื้นฐานของคนไทยเลยนะครับที่ไม่เป็นความดันก็เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานก็มีไขมันอะไรอย่างเงี้ย3โรคฮิตครับเพราะฉะนั้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อเรามาได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกข้อตรงข้อต่ออะไรทั้งหลายครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเม็ดแคปซูลจะเป็นลักษณะใสๆมองเห็นไม่ใช่แบบซอฟต์เจลนะครับแต่เป็นคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นที่คุณจะมองเห็นน้ำใสๆคือน้ำมันสกัดออกมาแล้วนะครับสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องของการลุกเข้าน้ำ3รอบ4รอบครับบางคนฉี่ไม่สุดฉี่บ่อยๆครับอย่างนี้แหละครับรับประทานไปเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดให้200สนใจสั่งซื้อที่0817577474ครับฟังกันซะอีกหนึ่งเพลงครับ
4: อ
3: จากพระเอกรูปหล่อของค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดครับวาเลนวงเทวันพันธุระผู้ขับร้องบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าชู้ไม่ลงครับ

ไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับกับนักร้องหนุ่มรูปหล่อของเราครับตะวันพันธุรัตน์ชื่อเพลงว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับ

0: ดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1สำหรับน้ำมันมะระขี้นกไม่ใช่แค่น้ำมันมะระขี้นกอย่างเดียวนะครับมีน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำ4ชนิดปรับสภาพและฟื้นฟูและที่สำคัญสกัดเย็น 100% ด้วยครับเป็นเม็ดแคปซูลที่แตกต่างจากแคปซูลทั่วไปจะเป็นแคปซูลเขาเรียกแคปซูลญี่ปุ่นรับประทานเหมือนกับตัวสมุนไพรธรรมดานี่เองนะครับไม่เป็นอันตรายไม่มีสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียงครับช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยในเรื่องของชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงนะครับลดน้ำตาลในเลือดที่เป็นเบาหวานครับสนใจก็น้ำมันมะระสามมะระน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานครับผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับสกัดเย็น 100% คุณรับประทานคุณได้รับของไปแล้วคุณลองดูนะครับมันไม่เหมือนกับแคปซูลทั่วไปแคปซูลที่แตกต่างจากเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เป็นอีกแคปซูลหนึ่งที่ไม่มีสารตกค้างครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีผลข้างเคียงรับประทานแล้วมันก็ละลายย่อยไปกับการระบบขับถ่ายของเราครับอย่างเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่ก็เราพูดกันมา30ปีเกี่ยวเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดได้แล้วนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านกลับสนใจสั่งซื้อทั้งน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดก็ซื้อ2ขวดลดให้200แต่ถ้าซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งอันนั้นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับแต่ถ้า4ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลเหมือนกันทุกยี่ห้อครับซึ่งบริษัทเขาผลิตออกมาทั้ง9ชนิด4ชนิดแล้วก็1ชนิดหนึ่งชนิดอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวอันนี้สกัดเย็น 100% เลยไม่มีอะไรปื้อเจอปนนะครับแต่ก็ช่วยให้หลับดีขึ้นเบาหวานความดันไขมันบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณล้างสารพิษในร่างกายที่สะสมอยู่นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับเพราะฉะนั้นซื้อ2ขวดแถม1ขวดมี2อย่างน้ำมันมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำไม่ค่อยมีใครก็ทำหมดหรอกน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำมีแต่น้ำมันงาดำขวดเดียวเลยน้ำมันมะระขวดเดียวเลยมะระขี้นกกับมะระขี้นกเลยแต่ของเรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนเอา3ชนิดของมะระมารวมกับน้ำมันสกัดเย็นของน้ำมันงาดำครับเอามารวมทั้งน้ำมันงาดำกับมะระเอามารวมกันซะซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสำหรับความบรรจุก็ขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแต่ถ้าอาการไม่หนักก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ยังได้สนใจสั่งซื้อทั้ง3ชนิดมารวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอด้วย4ชนิดสำหรับทางด้านของการสนับสนุนรายการในครั้งนี้แต่ถ้าท้องผูก กินแล้วไม่ระบายกินแล้วไม่ถ่ายโอ้โหอึดอัดนะแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ง่ายๆนะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในร่างกายนึกถึงกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและก็ในเรื่องของ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกรับประทานกันอยู่เป็นประจำครับบอกเลยว่าซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวด3ขวดนี่แค่ 2,500 บาทถ้าซื้อ7ขวด 3,100 บาทคุ้มแสนคุ้มบางคนสั่งชุดใหญ่ชุดเล็กไม่เอา3ขวด 2,500 ซื้ออีกชุดหนึ่งมันก็เป็น 5,000 ก็ซื้อซะชุดใหญ่เลย7ขวด 3,500 บาทสำหรับ AND Lutina นะครับยังไงสนใจสั่งซื้อกันมา0817577474พร้อมทั้งสบู่สระผมบรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาอาการเรื่องของรังแคและก็สกัดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับ0817577474 0817577474ผมมีข่าวมาฝากอีกข่าวหนึ่งครับลองฟังเรื่องของเขมรเอาชุดไทยของเราไปบอกว่าเป็นรูปสตรีของไทยของเขมรเขาต้นตระกูลเกี่ยวกับชุดไทยเลยโอ้โหไปเอาหน้าเขาเรียกว่าหน้าหนาเพราะว่าเขมรอะไรๆก็ชุดไทยของเราเริ่มต้นเขาเป็นผู้เริ่มต้นมาก่อนพอโทบอกแล้วว่าตามประวัติศาสตร์ประเทศไทยเรามีกษัตริย์ไทยแต่งตั้งกษัตริย์ให้เขมรเมื่อก่อนในพื้นที่ของเราทั้งนั้นจังหวัดพระตะบองยังมีโรงพยาบาลพระตะบองให้มีประวัติศาสตร์มองให้เห็นแต่นี่เริ่มเคมอีกแล้วมหาสงกรานต์ของเราก็เอาไปตั้งชื่อว่ามหาสงกรานต์แต่เล่นสงกรานต์ไม่สนุกเหมือนเราเพราะเราต้นฉบับมวยไทยก็เอาของเราไปบอกคแมวคแมนะคแมไทยมวยคแมไทยคำอะไรมวยคแมครับเขาบอกเขาก็ต้นฉบับไม่ใช่นายขนมต้มว่างั้นเออว่าไปสารพัดที่เขาจะเคมของเราได้ลองฟังเรื่องราวของการเคลมรูปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ของเราครับมาจากหนังสือฝรั่งเศสเพราะหนังสือฝรั่งเศสนั้นคือพวกนักล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเขาพระวิหารที่เราต้องสูญเสียให้กับเขมรสูญเสียให้กับกัมพูชาเพราะว่าฝรั่งเศสนี่แหละครับเป็นเรื่องของนักล่าอาณานิคมในสมัยอดีตนะครับแล้วก็เขมรยังเอารูปคนไทยของเราที่แต่งเป็นลักษณะของสตรีและสตรีเมื่อสมัยร.4บอกว่าของเขาเป็นต้นฉบับและเอาไปขึ้นหน้าจอในการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาหรือมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาหน้าตาเฉยเลยครับประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณชาบาชาบิดาไทยเศรษฐจะต้องไปประท้วงและก็ที่สำคัญส่งหนังสือเพราะในขณะนี้รายละเอียดของเรานั้นอยู่ที่ยูเนสโกไปตั้งนานแล้วเขาเพิ่งจะเคลมของเราไปคงไม่สำเร็จแล้วครับงานนี้ขายขี้หน้าเขาไปทั่วโลกครับ
3: เคลมมาถึงประเทศไทยด้วยค่ะนี่ Empire Khmer เอาเราไปด้วยพี่ไก่ แล้วคือแม้ว่าจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวรัฐมนตรีเองอะค่ะแต่กระทรวงข่าวสารหรือกระทรวงสารสนเทศของเขมรก็แชร์โพสต์นี้ต่อเท่ากับเอาไปเคลมเป็นทางการเลยนะคะในโพสต์เนี่ยนายเนตรภักตรารัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเขมรไม่ได้พูดถึงเรื่องเขมรเคลมภาพถ่ายคนไทยเลยค่ะที่ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเอาภาพฟิล์มกระจกออกมายืนยันน่ะว่ามันเป็นภาพของคนไทยสมัยรัชกาลที่5นะไม่พูดถึงเงียบเลยแต่มีการเอาภาพสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่4อ่ะขึ้นภาพมาเลยค่ะภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่4เอาไปบอกว่ามาจากหนังสือของผู้แต่งชาวฝรั่งเศสเป็นภาพนางรำชาวเขมรทั้งที่ความเป็นจริงแล้วภาพนี้มาจากสถาปนิกชาวเยอรมันค่ะชื่อคุณคาร์ลเดอร์ลิงคุณคาร์ลเนี่ยมาสร้างวังในไทยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รวบรวมภาพถ่ายฟิล์มกระจกไทยเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Country and People of สยามค่ะแปลว่าประเทศไทยและคนไทยมีการระบุด้วยนะคะคุณคาร์ลสถาปนิกชาวเยอรมันบอกว่านี่เป็นสตรีราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่4คุณรัฐมนตรีเขมรก็เอาไปเคลมว่า เป็นนางรำชาวเขมรมาจากหนังสือผู้แต่งชาวฝรั่งเศส
4: มันเป็นคนละสตอรี่อะคนละเรื่องมั่วไปหมด
3: ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะทั้งที่เราอ่ะมีภาพถ่ายยืนยันก็ยังเอาไปเคลมได้นะคะแล้วที่หนักหนาสาหัสก็แผนที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรัฐมนตรีเขมรคนนี้เนี่ยบอกว่าเขมรเป็นดินแดนกำเนิดของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรมาหลายศตวรรษแล้วอารยธรรมเขมรมีหลักฐานที่มีชีวิตอยู่ทั่วดินแดนกัมพูชาตามปราสาทนครวัดปราสาทพระวิหารและอีกหลายที่อารยธรรมเขมรไม่ได้อยู่แค่ในหินของปราสาทแต่ยังมีชีวิตอยู่ในภาษาเขมรตัวอักษรเขมรระบำราชสำนักละครโขนมีการกระตุ้นคนเขมรด้วยค่ะบอกว่าการเป็นเจ้าของมรดกไม่ได้หมายความแค่ว่าเราภาคภูมิใจอย่างเดียวนะเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรเพื่อปกป้องมันหรือยังการปกป้องและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้จึงเป็นการปกป้องอัตลักษณ์และอนาคตของกัมพูชาค่ะก็คือปลุกคนรุ่นใหม่เขมรให้ออกมาปกป้องวัฒนธรรมก็อย่าแปลกใจว่าตอนนี้ทัวร์เขมรแน่นเลยนะคะแต่ตอนนี้ทัวร์ไทยก็ไปแล้วเหมือนกันใต้โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีเขมรทัวร์ไทยก็รุมกันไปรีพอร์ตค่ะบอกว่ามาเคลมแผนที่ประเทศไทยได้ยังไงว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขมรทั้งที่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยบางส่วนก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอาณาจักรของโบราณแต่ข้อเท็จจริงเขมรต่างหากที่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยอย่างนี้เป็นต้นก็ลุมรีพอร์ตกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปถามคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยนะของอะไรของเขาเราก็ไม่เคยไปยุ่งเลยนะส่วนที่เวที Miss Universe เขามาใช้ของเราเนี่ยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมคุณศรีหศักดิ์บอกก็เขามีของของเขาอะไม่น่าจะมายุ่งกับของของเรานักข่าวถามต่อว่าวันก่อนกระทรวงวัฒนธรรมออกมาแถลงแล้วนะแต่แถลงอาจจะแบบถนอมน้ำใจหน่อยบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องของเราไปเผยแพร่เนี่ยช่วยให้เครดิตประเทศไทยเราด้วยมันจะดูเหมือนกับว่าพยายามจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์น่ะคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากให้ขัดแย้งหรอกแต่ทำไมเขาต้องมาสร้างปัญหาล่ะมันไม่ควรจะต้องมีปัญหากันนะ
2: คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าเขาเหม็นก็ไม่น่ามายุ่งอะไรกับเราอย่างน้อยก็ให้เครดิตเท่าไหร่ว่านี่คือต้นฉบับของประเทศไทยครับซึ่งในหนังสือก็บอกเอาไว้แล้วว่าเรามาจากสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ภาพถ่ายเดียวกันเลยครับจะมาบอกว่าเป็นของเขาต้นฉบับเขาได้ยังไงซึ่งเป็นหนังสือฝรั่งเศสที่บอกไว้ว่าเป็นต้นตระกูลของประเทศไทยที่แต่งตัวแบบนี้สมัยโบราณครับซึ่งเราก็ยืนยันแม้กระทั่งชุดไทยของเราก็ถูกเคลมไปว่าเป็นของเขาแต่งออกมาจะโอ้มีสบงสบายอะไรเลียนแบบเราไปหมดเลยนะครับถึงบอกว่าเลียนแบบแม้กระทั่งคำว่ามหาสงครามของเราครับมหาเขารู้ไหมคำที่เราแต่งตั้งคำที่เราเขียนมหาสงครามคืออะไรมหาคือยิ่งใหญ่แต่เขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าสงครามเขาคืองานมหาสงครามของเขาเอาของเราไปเต็มๆเลยมหาสงครามเขาก็ตู่ว่าเป็นของเขาเป็นคนเริ่มต้นเรื่องของสงครามเขาก็เลยใช้ชื่อมหาสงครามกันทั้งที่เราก็จัดคำว่ามหาสงครามขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่องค์การยูเนสโกที่เราไปจดขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วล่ะนะครับแต่เขาก็ขี้ตู่เราครับล่าสุดนี่น้องเนเน่เขายังบอกเลยเป็นคนเขมรมาก่อนแล้วไปโตที่ภูเก็ตดูดิครับดูคนหน้าต้องบอกหน้าหนาเนาะหน้าด้านก็จะแรงไปเนาะครับไม่ต้องประถนอมน้ำใจและคนข้างบ้านที่งอแงอย่างเงี้ยขี้แยอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงบอกแล้วว่าน้ำท่วมประเทศไทยส่งเงินไปช่วยชาวเนปาลแต่ไม่ส่งเงินช่วยเขมรปล่อยเถอะจะท่วมจะแหลกลานยังไงไม่เกี่ยวกันบ้านใครบ้านมันนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องจดจำไว้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างด้าวเขมรอยู่ตรงไหนกวาดล้างให้หมดคนขอทานจากเขมรนี่เต็มไปหมดบอกประเทศเขาดีประเทศเขาร่ำรวยก็เชิญเถอะครับ ไปหากินในประเทศท่านแล้วกันเราไม่ต้องการแรงงานที่สกมกไม่ต้องการแรงงานที่ทำให้เสียชื่อประเทศชาติของเราครับเราก็ตระเวนจับให้หมดขายของในประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะขายของบางประเภทมันเป็นอาชีพที่เราสงวนเอาไว้นะครับเพราะนั้นชาวต่างด้าวจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรานี่เราดูเลยว่าประเทศไหนตอนนี้กำลังห้ำหันกับประเทศอิสราเอลที่เขากำลังยึดครองประเทศพูดง่ายๆนะครับเขามีบัตรประชาชนคนไทยเขาจะได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เถอะผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องมีของแลกเปลี่ยนมันจะออกบัตรประชาชนขึ้นมาให้เป็นคนไทยเฉยๆคงไม่ใช่เสียเงินไปเท่าไหร่ว่ากันเถอะแล้วเขาก็ไปกว้านซื้อที่ดินโดยที่เขาไม่ต้องใช้นอมินีคนไทยเพราะเขาเป็นคนไทยซื้อที่ดินแล้วลูกหลานของเราล่ะครับเกิดมาบนผืนแผ่นดินเหมือนพวกเขมรน่ะอยู่หนองยะแก้วที่โคกสูงสระแก้วซะที่เราให้อยู่อาศัย40 50ปีพอมันโตขึ้นมาเด็กพวกนี้มันก็บอกว่าเอ้าฉันก็อยู่ตั้งแต่เกิดกับบรรพบุรุษเองนั่นแหละมาขออาศัยแผ่นดินไทยพอเราจะขอแผ่นดินไทยคืนสู้รบทหารหาเราตายไปเท่าไหร่แล้วยอมสูญเสียทหารหันเพื่อเอาที่ดินของเรากลับคืนเราไม่ได้สูญเสียที่ดินนะเราได้ที่ดินกลับคืนมาอีก11จุดนะครับใครมันขายชาติกันแน่ที่ออกบัตรประชาชนคนไทยไปให้เขาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฟังครับฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงและเราก็ร่ำลากันสำหรับชั่วโมงเรื่องราวของข่าวประกอบเพลงในช่วงบ่าย 3:00 นถึงบ่าย 4:00 นเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่มีก็ต้องนำเสนอบทเพลงด้วยสลับกับข่าวนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลากรถข่าวบางข่าวอาจจะไม่ได้ติดตามรับฟังกันในข่าวที่ผมพูดในตอนเช้า 8:00 นถึง 10:00 นหรือพูดใน 6:00 นเย็นแต่บ่าย 3:00 นนี้จะเป็นข่าวฉีกออกไปมีคำสัมภาษณ์มีคือพูดง่ายว่าเอาข่าวจากหน้าจอทีวีมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการสืบสาวเราเรื่องของข่าวครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการและซื้อสินค้าในรายการครับเดี๋ยวส่งเพลงท้ายสักหนึ่งเพลงครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังขอกันมาครับพ่อตาเรียกพี่เดี๋ยวจัดให้ส่งท้ายกันเลยนะครับและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้ม
10: เสื่อมเรื้อรังและไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้สนับสนุนโดย UC2 Complex ตราสวสนใจโทร02-105-4179
15: เครื่องดื่มโปรไวต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน8เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นมีวิตามินซีวิตามิน B3 B5 B6 แคลอรี่ต่ำ30กิโลแคลอรี่และได้รับเครื่องหมายฮาลาลสั่งซื้อได้ทาง
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16ตุลาคมกับปวริสาวรศิภาค่ะรัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
19: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
21: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
22: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: SLS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่พิจารณาจะยึดรายงานครับ
3: พอรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,00036คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
6: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับแนะนำตัวแล้วก็อยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งเสียงส่งกำลังใจให้กันนะครับหลากหลายพื้นที่ฝนตกขณะนี้ฮะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตลอดจนช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะครับก็ขมุกขมัวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมกันนะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านก็มีการประชุมในส่วนของการประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนหรือว่าในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรอย่างไรก็ตามพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนต่างเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนะครับรายการดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของปีนี้หน่อยนะครับหลายคนพูดว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เข้าสู่ในช่วงของค่อนปีหลังเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นมันมีเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารวบรวมมาได้ทั้งหมด4ปรากฏการณ์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ4ปรากฏการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้มีการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างสมเกียรตินะครับ4ปรากฏการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันคุณผู้ฟังน้องๆครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่พูดถึงนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปลดล็อกแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับแฟนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับทั่วประเทศหลังจากลูกยางสาวไทยได้มีการลงสนามดวลจุดเดือดนะครับเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึกจากการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC นะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้สาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์รักษาแชมป์ได้ด้วยนะครับสมัยที่4แล้วก็ได้คว้าตั๋วไปชิงศึกแชมป์โลกนะครับ2027อันนี้ก็ได้นะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือการคว้าตั๋วไปแข่งขันในรายการโอลิมปิกเกมส์2028นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเราก็ปลื้มอกปลื้มใจขณะนั้นนะครับโอ้โหถือว่าหลายคนพูดถึงแล้วก็ให้กำลังใจชื่นชมสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับปรากฏการณ์ที่2ต่อมาคุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะสาวน้อยวัย16ปีหญิงสาวชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับพังงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกนะครับเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเธอกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า1

0: ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 33-35 ล้านบาทนะครับและที่สำคัญได้รับสิทธิ์โชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องนับถือความพยายามของน้องนะครับน้องเป็นเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแหละน้องตามหาความฝันของตัวเองใช้เวลาฝึกฝนกับการเล่นดนตรีนะครับทุ่มเทในการฝึกต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะจากเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและที่สำคัญเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูคลิปแต่ละคลิปของน้องเนเน่นะครับเราจะได้เห็นเรื่องของความน่ารักในความเป็นไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายของน้องน้องจะแต่งกายด้วยชุดที่มันแฝงไปด้วยความเป็นไทยแล้วก็การที่น้องเป็นชาวไทยเนี่ยมันทำให้สายตาของคนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องจับตามองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างที่ได้รับคำชมจากชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏการณ์ที่3ต่อมาคุณผู้ฟังครับคุณโอปอสุชตาช่วงสีนะครับครบรอบ1ปีในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025กับภารกิจของโลกเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนางงามไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับน้องๆผู้หญิงไทยอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวนะครับนครแห่งความงามนะครับร่วมเฉลิมฉลอง1ปีของการทำหน้าที่ของโอปอสุชตาช่วงสีนะครับซึ่งโอปอเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้ามงฟ้านะครับหรือว่ามงกุฎจากเวทีมิสเวิลด์ได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2025นะครับก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเธอได้ทำหน้าที่ในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์ได้อย่างสมเกียรตินะครับลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อเนื่องยาวนานผ่านโครงการ OPA for Her นะครับรณรงค์เรื่องของมะเร็งเต้านมผ่านพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้เป็นความรู้นั่นเองนะครับส่วนปรากฏการณ์ที่4ต่อมานะฮะเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับคุณลิซ่านะครับหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเรียกว่าปังไม่หยุดอ่ะกับ MV เพลงสวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026นะครับหลังจากการที่ลิซ่าได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สวัสดีค่ะซึ่งก็กว่าสถิติ MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงถึง 70.8 ล้านวิวนะครับล้มสถิติเพลงSwim ของ BTS นะครับของ BTS เนี่ยเขาทำอยู่ที่ 33.3 ล้านวิวนะครับก็ส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงต่อจากเพลงลาลิสานะครับซึ่งทำไว้ก็คือ73.6 ล้านวิวในปี2021นะครับพร้อมกับครองอันดับ1และอันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองอันนี้คือ4ปรากฏการณ์นะครับที่เขาได้มีการรวบรวมไว้ยังเหลือเวลาในช่วงปลายปีอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปรากฏการณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยอีกหรือเปล่าต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ระดับโลกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันคุณผู้ฟังครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์เช่นเคยวันนี้ท่านมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆในตอนที่ต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่สองพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีค่ะด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Executive Functions หรือ EF ด้วยวัยดังกล่าวนั้น ป็นช่วงวัยทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตค่ะซึ่งนักวิชาการระดับนานาชาติชี้แล้วว่า EF สำคัญกว่า IQ คือความฉลาดทางสติปัญญาและ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ EF คือกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกการกระทำการยั้งคิดการควบคุมอารมณ์ความจำที่จะนำมาใช้งานการยืดหยุ่นความคิดการใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่องการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญการรู้จักประเมินตนเองการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดและภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายค่ะขอเสนอว่าการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กปฐมวัยหรือ EF สามารถสร้างได้ด้วยการผสมผสานหลักวิชาการสากลและการใช้วิถีพุทธวันนี้ก็ขอกล่าวถึงการสร้างด้วยหลักวิชาการสากลนะคะการนำ EF ไปใช้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยแต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยนี้ต้องทำความเข้าใจหลักการพัฒนาทักษะ EF ให้ชัดเจนแล้วสังเกตว่าเด็กในปกครองของท่านมีจุดแข็ง EF ด้านใดใน9ด้านแล้วก็มีจุดอ่อนด้านใดแล้วฝึกฝนเสริมสร้างในด้านนั้นๆโดยพัฒนาผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อฝังทักษะนี้เข้าไปอยู่ให้ได้อย่างถาวรเพราะ EF เป็นทักษะที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่หลงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ EF ถือเป็นทักษะที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการท่องจำแต่ต้องพัฒนาผ่านประสบการณ์กิจกรรมแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำด้วยตนเองและฝึกอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากการเลือกนิทานให้เด็กได้อ่านซึ่งควรมีเนื้อหาที่เสมือนเป็นสถานการณ์จำลองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตัวละครในนิทานเจออุปสรรคและมีการแก้ปัญหาเป็นต้นค่ะโดยผู้ใหญ่ใช้นิทานเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงตัวตนของเด็กเพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งว่าเด็กมี EF ด้านใดบ้างนะคะนอกจากนี้ก็ควรกระตุ้นและไม่ตีกรอบความคิดให้โอกาสเด็กปฐมวัยได้คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยกตัวอย่างเช่นหลังจากเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วตั้งคำถามสั้นๆเพื่อให้เด็กฝึกรู้จักคิดหรือการให้เด็กลองแต่งนิทานสั้นๆด้วยตนเองการให้เด็กลองเล่นละครสมมุติขึ้นการให้อิสรภาพแก่เด็กในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดวิธีการตอบสนองเพื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์รู้จักเริ่มทำสิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โดยท่านพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เวลาใส่ใจในสิ่งที่เด็กบอกกล่าวความคิดจินตนาการและยินดีตอบคำถามและพยายามตอบให้ถูกต้องค่ะการฝึกให้เด็กคิดและจินตนาการตัวอย่างเช่นการจัดเตรียมงานศิลปะที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดในการเปรียบเทียบและผสมผสานเพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆโดยผู้ใหญ่จัดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเช่นเตรียมรูปภาพจากวารสารจัดหากระดาษสีสวยๆเป็นต้นหรือการจัดเวลาว่างให้เด็กมีโอกาสคิดหรือจินตนาการหรือให้โอกาสเด็กได้ฝันกลางวันบ้างแล้วให้เด็กเล่าเรื่องราวให้ฟัง หรือใช้ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามด้วยคำว่าถ้าจุดๆๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นให้เด็กฝึกคิดฝึกหาคำตอบส่วนการฝึกทักษะ EF ด้านการยั้งคิดการยืดหยุ่นความคิดการควบคุมอารมณ์การพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้านอารมณ์นะคะเช่นถ้าต้องการให้เด็กฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์พ่อแม่ก็ต้องมีคุณลักษณะเช่นนี้ก่อนค่ะต่อจากนั้นต้องให้การอบรมเด็กด้วยท่าทีอ่อนโยนไม่ใช้อารมณ์อีกทั้งพ่อและแม่ควรระมัดระวังในการแสดงออกทางด้านอารมณ์ต่อกันแม้จะไม่ได้แสดงออกต่อเด็กโดยตรงแต่เด็กจะสังเกตได้รับอิทธิพลและเรียนแบบอย่างได้ค่ะส่วนการฝึกทักษะ EF ในด้านการใส่ใจจดจ่อภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเด็กปฐมวัย 3-6 ปีฝึกทักษะโดยเริ่มจากการให้อดทนรอคอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นการฝึกให้เด็กรอคอยจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการไม่ตามใจและตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างรวดเร็วจนทำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและขาดความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆค่ะท่านผู้ฟังคะที่นำเสนอในวันนี้เป็นการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยหลักวิชาการสากลนะคะในวันศุกร์สัปดาห์หน้าก็จะขอนำเสนอการฝึกด้วยวิถีพุทธขอเชิญติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ ศิริพันธ์เนี่ยนะครับท่านไปติดตามดูเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตดินแดงเนี่ยนะครับพร้อมทั้งมีการอัปเดตการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองนะครับจนตลอดทั้งช่วงเช้านะฮะแล้วก็กลางวันรวมถึงในช่วงนี้บรรยากาศก็ยังขมุกขมัวกันอยู่นะครับก็ตลอดทั้งวันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านนะครับทางด้านของการบริหารสถานการณ์น้ำนะครับในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยเริ่มเต็มและอยู่ในภาวะวิกฤตก็คือสีแดงแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17วัดขวางแล้วก็วัดกระทุ่มเสือป่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งระบายน้ำทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่ได้มีปัญหานะครับโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ทั้งส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะครับว่าสำหรับยอดปริมาณสะสมของกรุงเทพมหานครในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพบว่ากราฟปริมาณฝนเริ่มมีความชันแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้ว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทก็ฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์แล้วก็เร่งสูบน้ำอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่จิสดานะครับเปิดเผยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังสูงในหลากหลายจังหวัดหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงนะครับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างเป็นที่น่าห่วงใหญ่โดยปรากฏครอบคลุมในหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและก็จุดน้ำขังบริเวณผิวถนนเนี่ยมีการกระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลากหลายจุดนะครับอย่างภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมวลน้ำก็บางส่วนเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พื้นที่บ้านเรือนกันบ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันเราได้เห็น ในส่วนของหน่วยทหารที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นในภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยทหารในพื้นที่ก็ระดมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงไปดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอย่างไรก็ตามภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาฝนมันตกแล้วเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเรือที่เดินเรืออยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังและเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับก็ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูกันที่ในส่วนของภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในระดับอำเภอนะครับที่โรงแรมลากูน่าแกลนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จริงนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวในส่วนของกองทัพบกนะครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เขาให้ความสำคัญกับระดับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการวิเคราะห์ร่วมกันถึงสถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมซึ่งก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกณัฐพงษ์เพราะแก้วรองเสนาธิการทหารนะครับในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้นะครับบนเป้าหมายแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นในไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปประชุมในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงหนูๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
3: ไปลิงโก้บุ๊กคลับ
4: นิทานเรื่องร่า
5: Just try it, darling.
6: เรื่องลองดูหน่อยนะคนดี

0: Bam Bam had a nose for adventure.
1: Bam Bam รักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วนวินนี่ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making mole hills as big as mountains as they went and popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของแบมแบมจะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: ๆ Or crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆหรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: แบมแบมเดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pond weed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, I don't like it. It's slimy.
1: Bam Bam จิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่น
0: ๆ When Daddy took them to Lucky Tree Hill.
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: Bam Bam was the first to tumble down it, hunting for four-leaf clovers.
1: Bam Bam กลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad,
1: แต่พ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said, I don't like it. It's crunchy.
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบกรอบ
0: When Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood
1: ตอนแบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches
1: แบมแบมเก็บลูกนัดจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner time she wouldn't even taste Mummy's hazelnut pie
1: แต่ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัดของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like itShe said firmly, "It's got bits in."
1: หนูไม่ชอบนี่นา มันมีเม็ด แบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it? Asked Winnie, through a mouthful of pie. If you don't try it.
2: พี่รู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดู
1: Winnie ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know.said Bam Bam. I know I don't like it. I know that I only like berries.
2: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี
1: ่แบมแบมตอบ
0: The more fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So for a whole week Mummy and Daddy turned a blind eye and Bam Bam ate nothing but berries
1: ตลอดทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until herPaws looked splashed with purple paint.
1: Bam Bam กินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky.
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา

0: At the end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: The five little friends dug and hopped and followed their leader for the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้ง5พากันขุดรูกระโดดดึ๋งดึ๋งตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner.
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: Bam Bam ก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly, Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: ทันใดนั้นแบมแบมก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี
0: ่ If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกกลิ้งได้เร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was she brave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: Bam Bam ลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: And then a sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ่
0: But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie, bits and all. Yummy! said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร่
0: As Mummy tucked the friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
2: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
2: Berries all the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: จู่จี้ที่สุด
0: DisappearDisappear Disappear Disappear
1: หายไป
0: Crunchy C R U N C H Y Crunchy Crunchy
1: กรอบ
0: Fearlessly F-E-A-R-L-E-S-S-L-Y Fearlessly Fearlessly
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery S-L-I-P-P-E-R-Y Slippery Slippery
1: ลื่น
0: Sip S I P Sip
1: จิบน้ำ
0: Taste T A S T E Taste Taste
1: ชิม
0: Sticky S T I CK-Y Sticky Sticky
1: เหนียวเหนอะหนะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-DSalad Salad
1: Salad

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nunmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดยรุ่งอรุณสัมปัชลิตสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Firm. นิทานเรื่องร่า
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
4: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
3: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
4: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
3: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
5: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่า
1: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียม
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
13: เซนโซได
12: เปลี่ยนเลย
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
17: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
18: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
19: ไม่จริง
18: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
19: ไม่จริง
18: แล้วอะไรจริงอะ
20: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
18: เส้นละ 1,990 บาท
20: ใช่ ไลน์และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
18: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
20: ๆสอบถามโทร1153
0: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
18: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริ่ม
14: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัดชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์แตะระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรานจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับปลอดภัยพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงตัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2ล้าน 5 แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ5โมงครึ่งวันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับ1 9.95 วินาทีปิดท้ายกันที่กระหึ่มโลกเนเน่แชมป์ AGT 2026เตรียมขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ตวงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ Indoor Stadium 13ตุลาคมนี้ก่อนกลับไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอที่สนามราชมังคลา
5: จ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
2: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
3: ่081-290-1691 081-290-1691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ่นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
5: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
8: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
7: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
8: ไซเนียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
3: สอบถามราย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

จงรักตัวเองให้มากพอที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนอีกเช่นเคยมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและแน่นอนค่ะความรักความห่วงใยและกำลังใจมีมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะก็ยังคงห่วงใยแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านเลยนะคะอยากให้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะค่ะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แต่คือการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มดูแลตัวเองกันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเป็นประจำด้วยในช่วงของรายการค่ะและแน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงต้องใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเท่านั้นนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีค่ะค่ะและไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีอาการปวดข้อปวดกระดูกข้อข่าวบวมไทยแคลพลัสตัวนี้ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เช่นกันนะคะสามารถทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เลยเช่นกันนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจแล้วก็มีบอกต่อกันด้วยนะคะเช่นเดียวกับมาราคีนกสกัดเย็นค่ะที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะคะก็มีบอกต่อกันเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันต้องใช้มาราคีนกสกัดเย็นเลยค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะดวงตาคู่สวยๆของเราเนี่ยมีเพียงคู่เดียวดังนั้นต้องรักษาแล้วก็ทนุถนอมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่ดวงตาคู่สวยๆจะได้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะค่ะและดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยไซเลียมจอยนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายยากถ่ายลำบากเนี่ยนะคะใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่จะทำให้ท่านเนี่ยดูเด็กดูอ่อนกว่าเยาว์นะคะและสุขภาพดีต้องโปรมิกซ์ออยล์นะคะบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงไตฟื้นฟูไตต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้กับทีมงานลุงช้างนะคะตลอดทั้งรายการเนี่ยอิ๋วก็จะมีสรรพคุณมาบอกต่อกันแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะคะรับรองว่าราคาไม่แพงนะคะเป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มจริงๆนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ต้องซื้อของแพงด้วยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาไม่แพงต้องผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552

0: 11
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก็ผู้ฟังคะหลายท่านหันมาดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะกด80/20ไม่ต้องทานคลีนทุกมื้อนะคะกินดี 80% แล้วก็ตามใจปากบ้างสัก 20% เนี่ยวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่เครียดจนตะบะแตกกลางทางได้นะคะสำหรับท่านที่มุ่งมั่นจริงๆนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะอาจจะเริ่มที่โปรตีนและผักก่อนในมื้ออาหารให้ทานเนื้อสัตว์หรือผักให้เกือบอิ่มก่อนจะตักข้าวหรือขนมวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการแกว่งของน้ำตาลในเลือดได้ทำให้ไม่หิวโซในมื้อถัดไปนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ยังมีเคล็ดลับอีกหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีมาบอกต่อกันตลอดทั้งรายการนะคะหากท่านที่อาจจะอยากสุขภาพดีแต่ว่ายังลดอาหารไม่ได้นะคะยังตามใจปากอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้และอีกหนึ่งสิ่งที่อิ๋วอยากจะแนะนำนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โปรมิกซ์ออยล์นั่นเองนะคะท่านที่ควบคุมอาหารไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มาทานได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดมารวมกันค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งน้ำมัน11ชนิดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกแล้วก็น้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุหรือแม้แต่สุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์ได้นะคะทานวันละ1ซอฟเจลโปรมิกออยล์ปลอดภัยนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะโปรมิกซ์ออยล์หากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำเปล่าเนี่ยก็เป็นฮีโร่เลยนะคะบางครั้งร่างกายเราหิวน้ำแต่สมองสั่งว่าหิวข้าวลองจิบน้ำแก้วใหญ่ๆก่อนทานอาหารสัก15นาทีก็จะช่วยให้ทานได้น้อยลงแบบธรรมชาติเลยล่ะค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าอย่าอดจนหิวจัดการอดอาหารเพื่อไปทานมื้อเดียวคือหายนะเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราหิวจัดเนี่ยเราจะขาดสติแล้วก็เลือกทานของหวานของมันเสมอค่ะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะให้ใช้จานที่เล็กลงแต่ตักให้เต็มจานสมองก็จะถูกหลอกว่าเราเนี่ยทานเยอะแล้วนะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อนะคะสามารถทานไทยแคลพลัสได้เลยค่ะปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดนะคะที่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและก็ดูแลกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดค่ะแต่สำหรับไทแคลพลัสนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจทานง่ายค่ะทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะคะบำรุงกระดูกและไขข้อและก็ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทดูแลกระดูกและไขข้อมีอย.ปลอดภัยไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากคุณผู้ฟังสนใจ

สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะถ้าไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะลุงช้างบอกว่าจัดไปเลยนะคะซื้อ2กระปุก500บาทเท่านั้นและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าบวมปวดตามข้อเนี่ยนึกถึงไทยแคลพลัสได้เลยใช้ได้เลยนะคะทานง่ายค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลทานครั้งละ1เม็ดถ้าทานง่ายนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆลุงช้างใจดีนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ถ้าคุณผู้ฟังคะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการหาตัวช่วยมาหล่อลื่นข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะช่วยเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะนะคะและหากมีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะนะแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะเคล็ดลับต่างๆนานาที่นำมาบอกต่อกันก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างนะคะเน้นออกกำลังกายทดแทนพระวินัยการทานติดลบอันนี้เนี่ยก็อาจจะนำมาเพิ่มเติมได้ในการดูแลสุขภาพของเราค่ะค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพของเรากันต่อด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีก1ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีอย.ค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะทันสมัยด้วยนะคะมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะช่วงนี้เรามาดูแลสุขภาพดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังคะยายาบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูที

ทีนราสเบอร์รี่อาเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะบินเบอร์รี่เนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้เช่นโรคต้อต่างๆค่ะแล้วก็ยังทำให้การมองเห็นชัดในที่มืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาไหมนะคะมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดปวดกระบอกตาตาล้าแสบตามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะค่ายายาบริงพัสก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันของไทยทิพย์โอสถค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลรับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงบรรจุอยู่ในกระปุกทึบขาวนะคะราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลุงช้างกระซิบมาบอกว่ามีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องสอบถามกับทีมงานลุงช้างเอาเองนะคะนะต้องโทรศัพท์เข้าไปสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็หากจะซื้อยายาบริงตัวนี้เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีของแถมให้ด้วยนะคะก็สอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ดีท่านที่อยากจะมีระบบขับถ่ายที่ดีนะคะก็ขอให้ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวทานไฟเบอร์ผลไม้ที่มีกากใยสูงนะคะน้ำดื่มสะอาดเนี่ยดื่มกันมากๆงาน้ำเปล่าเนี่ยดื่มกันเยอะๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราจริงๆนะคะและการขยับร่างกายทุกวันอย่างเช่นการเดินเบาๆบริหารหน้าท้องเบาๆเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบขับถ่ายได้เช่นกันนะคะถ้าบางท่านอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปในแต่ละวันนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะกาไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยค่ะกาไซเลียมจอยทานง่ายหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเรียกว่าคุ้มมากๆสำหรับไซเลียมจอยนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสนใจโทรเลย
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมน

0: กรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
4: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆ

0: ซายจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคา

0: รักจางวันลอยกระทงบทเพลงเพราะๆผ่านไปครับจากน้องพันศิลป์สวรภูขับร้อง AI Cover ครับรักจางวันลอยกระทงสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรามาเจอกันเรื่องราวของข่าวเหมือนเช่นเดิมครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ฝนตกทั้งคืนครับก็เป็นอะไรที่ลพบุรีสถานที่เคยท่วมก็ท่วมแล้วหัวบันไดบ้านผมย่อนขาลงไปก็เจอน้ำครับก็หน้าน้ำมาเนาะฝนตกด้วยปริมาณน้ำก็เยอะด้วยนะครับสระแก้วท่วม7 อำเภอแล้วว่างั้นปริมาณน้ำในอ่าง

รุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดครับเบาหวานทั้งหลายเนี่ยนะมะละ3ชนิดครับมะละคินกมะละจีนมะละหวานเขาใส่กับมะละคินกอย่างเดียวเราใส่3มะละเลยครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับ60แคปซูลเช่นเดียวกันครับช่วยนอนหลับดีขึ้นช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับช่วยล้างสารพิษในร่างกายดูแลเรื่องไขข้อกระดูกครับหรือจะเป็นเรื่องของเข่าเสื่อมข้อเสื่อมครับรับประทานเป็นประจำแล้วจะรู้ว่ามันตอบโจทย์ได้กับโรคหลายๆที่ท่านเป็นอยู่นะครับซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับสนใจโทรสั่งซื้อเลยครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474เหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วก็ปรับราคาลงด้วยครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474ครับไปเรื่องแรกครับกรมอุตุนิยมออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกล่าสุดเกิดฝนถล่มเหมือนฟ้ารั่วส่งผลให้น้ำระบายออกกันไม่ทันเกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดบ้านเรือนประชาชนรับความเสียหายปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวม7อำเภอ22ตำบลและ2พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองสระแก้วได้รับผลกระทบ7ตำบลตำบลสระแก้วตำบลสลาลำดวนตำบลสระขวัญตำบลท่าเกษมตำบลหนองบอนตำบลโคกปีคล้องตำบลบ้านแก้งพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วก็มาเหอวังน้ำเย็นผลกระทบ3ตำบลตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลตาหลังในตำบลวังน้ำเย็น3อำเภอวัฒนานครกระทบ2ตำบลตำบลโนนหมักเข่งหนองน้ำใสอำเภอลันจำเทศได้รับผลกระทบ5ตำบลครับก็ตำบลท่าข้ามตำบลหันซาอำเภออรัญญประเทศครับฟากห้วยบ้านใหม่หนองใสพื้นที่ชุมชนของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศก่อนอำเภออำเภอคลองหาดอำเภอโคกสูงอำเภอเขาชะกันครับตำบลเขาชะกันตำบลพระเพิงหนองว่าสรุปภาพรวมแล้วพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วได้รับผลกระทบ7อำเภอ22ตำบลและพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง2แห่งเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองอรัญญประเทศครับนี่ก็เป็นเรื่องของจังหวัดสระแก้วนะครับเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีน้ำประมาณ84,632 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 130.20 ระบายออกวันละ 5.00 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลทางระบายน้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยยางก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะที่ลาบลุ่มต่ำและพื้นที่ริมลำน้ำนะครับเห็นท่านจะทุกจังหวัดทั้งภาคกลางเนี่ยนะครับภาคตะวันออกด้วยเช่นกันนะครับอ้าวยังไงก็ระมัดระวังด้วยในการเก็บของขึ้นไว้ในที่สูงเพราะว่าตอนนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังนี่หลายจังหวัดครับแล้วฝนจะตกหนักสะสมอีกนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างและจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงที่ทางด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ทำเอาไว้นะครับขยายวงกว้างอย่าน่าเป็นห่วงครับโดยปรากฏการครอบคลุมหลายจังหวัดเช่นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดครับภาคอีสานตอนล่างจมมวลน้ำขังตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหนาแน่นในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมจังหวัดศรีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์มวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างครับก็เรียกว่าส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะครับก็เป็นเรื่องของการเตือน
ยังไงก็

เสี่ยงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แทบจะทั้งประเทศว่างั้นเถอะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หน้าฝนเขามาอย่างนี้แหละศรีราชาก็อ่วมครับรถครึ่งล้อใช่ไหมน้ำท่วมถนนสายมาบเอียงแหลมฉบังรถเล็กห้ามผ่านเด็ดขาดครับศรีราชาครับในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่าหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำเอ่อเข้าท่วมถนนจราจรหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายสำคัญครับน้ำท่วมสูงทางหลวงมาบเอียงแหลมฉบังช่วงสะพานลอยนิคมปิ่นทองใต้ต่างระดับหนองขามน้ำท่วมสูงยาวถึงประมาณ400เมตรรถเล็กเสี่ยงเครื่องยนต์ดับกลางทางไปไม่ได้ครับในจังหวัดเดียวกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในนฤทธิ์นิรามัยวงศ์พร้อมด้วยทางด้านนายอำเภอศรีราชาครับนางภัทรชนันท์พองผาดและก็นายกเทศมนตรีของนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ครับนายอาคมเจนพันเฉลิมชัยโชคครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามช่วยกันทุกหน่วยงานนะครับรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ห้ามสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จมน้ำและเครื่องดับกลางทางครับบริเวณศรีราชานะครับใครผ่านไปทางศรีราชาตำรวจระดมกำลังลงไปที่จุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับไปในจุดอื่นอีกนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสาหัสสากันพอๆกันครับแล้วก็ทางด้านของที่ไหนอีกนะครับชัยภูมิครับชัยภูมิก็น้ำป่าหลากเข้าอ่างลำคันฉูใกล้ล้นครับลำคันฉูเทือกเขาพังเหยฝนสะสมเกือบ150มิลลิเมตรครับที่ชัยภูมิครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิถึงสถานการณ์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมช่วงถึง27เนี่ย23 27กันยายนนี้ล่าสุดพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากผ่านอำเภอบันเม็ดนรงมาตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาช่วงดึกของวันที่24กันยายนฝนตกในพื้นที่เลมมุนตกหนักบนเทือกเขาพังเหยในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพรักษ์นครราชสีมาซึ่งทำให้ในพื้นที่ได้รับมวลน้ำป่าหลากเข้าพื้นที่ผ่านบันเม็ดนรงในขณะนี้อย่างต่อเนื่องครับนี่รอยต่อไปถึงเทพรักษ์อำเภอเทพรักษ์นครราชสีมาซึ่งผมก็จะไปจัดงานลอยกระทงให้ที่วัดนนทองอำเภอเทพรักษ์นครราชสีมาครับแต่ถึงกันนะครับถึงกันเทพสถิตเทพรักษ์เนี่ยอยู่ใกล้ติดกันครับก็เป็นเรื่องของพื้นที่แต่ก็น้ำท่วมนะครับจุดพื้นที่รอยต่อสำหรับน้ำสำคัญที่ลำคันฉูที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายซึ่งมีน้ำล้นปากท่อระบายของอ่างเก็บน้ำส่งผลให้น้ำในลำห้วยทรายสูงขึ้นครับไหลเข้าสู่ตำบลบ้านตาลเข้าสู่ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสมวลน้ำจากสระเก็บน้ำวัดโคกคลึมตำบลโคกเพชรพัฒนาก็มีน้ำล้นออกจากสระไหลลงสู่คลองและหลอดพื้นที่ตำบลเกาะมะนาวกำลังไหลเข้าสู่ตำบลบ้านชวนครับอ้าวก็พื้นที่แต่ละพื้นที่นี่โดนกันทั่วหน้าว่ากันเถอะนะครับเพราะมันตกทั้งคืนไงตกทั้งวันทั้งคืนนะครับไปที่อื่นบ้างครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองครับเราไปที่มติชนครับกลุ่มของทนายนกเขานายพิชิตหอบข้อเรียกร้องกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยจี้กตทบทวนมติคดีหัวสวชี้ยังมีเวลาพิจารณาครับกลุ่มแกนนำคอปทอนนำโดยนายพิชิตชัยยะมงคลกับทนายนกเขานายนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงกกต.ขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และส่งฟ้องสว.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกลางชุดที่26เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกสว.นะ

0: ื่องจากเขาปิดบ้านบางครั้งเจอก็ถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาก็บอกว่าลุงรับไปดูแลอยู่ส่วนพี่ชายจะไม่ค่อยพูดกับใครนอกจากที่บ้านเนื่องจากมีความสนิทสนมกันส่วนคุณพ่อของเขานั้นเสียไปหลายปีเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของเขาเองหลังจากรู้ว่าเขาไปคุ้ยขยะหาอาหารก็รู้สึกตกใจไม่รู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาออกไปไหนตอนกลางคืนเวลาถามไปไหนเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเด็ก2คนนี้ก็ไม่เคยมาหยิบยืมหรือว่ามาขอของกินอะไรเลยไม่เคยมารบกวนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเบื้องต้นทางหน่วยงานเทศบาลนครบางบัวทองจะให้การช่วยเหลือเรื่องหางานทำเขาจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ด้วยนะแหมส่งเสียให้ดีอาจจะเป็นปลัดอำเภอในอนาคตเป็นนายอำเภอในอนาคตก็ได้นะเด็กอย่างเงี้ยครับมุมานะแล้วก็ช่วยเหลือน้ำประปาช่วยเหลือไฟฟ้าในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนเรื่องแม่ของเด็กทั้งสองตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลครับก็เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ย้ายไปอยู่กับลุงว่างั้นครับเพื่อนบ้านได้นำหม้อหุงข้าวพัดลมของที่บ้านเอามาให้น้องทั้งสองคนได้ใช้ก่อนส่วนแม่ของเขาน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลตนเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันเพิ่งทราบข่าวก็เลยมาดูผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือน้องทั้งสองคนติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครบางบัวทองนะครับก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนที่มีอันจะกินที่เหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งให้คนยากคนจนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับฝากครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระที่นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย

0: ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ไปกันต่อครับกับเรื่องราวของข่าวเปิดภาพรังแสงลูกในพลเผาบ้านตัวเองก่อนพบเป็นศพในบ้านชั้น2ครับลูกของพลตรีสมานเป็นชนวนลูกน้อยใจก่อนครั่งเผาบ้านจบชีวิตสลดนะครับซึ่งก็ทางด้านของนาทีชีวิตของลูกอดีตทหารยศพลตรีก่อนเหตุระทึกเผาบ้านก่อนเจอเป็นศพเจ้าหน้าที่เจอปืนสงครามครับที่สน.บางพลัดครับรับแจ้งเกิดเหตุภายในซอยจรัญสิบวง67เขตบางพลัดกรุงเทพเมื่อมีชายเกิดอาการคลุ้มคลั่งก่อเหตุวางเพลิงเผาบ้านของตัวเองชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงพบเห็นเหตุการณ์ต่างตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบครับตำรวจพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยรุดไปจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์และฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านร้านบ้านใกล้เรือนเคียงโดยรอบเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรีบหาที่หลบซ่อนกำบังตัวเพื่อความปลอดภัยต่อมารับรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วภายในบ้านอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตนายทหารยศพลตรีชื่อพลตรีสมานนะครับส่วนผู้ก่อเหตุรับแจ้งเป็นลูกชายโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เนื่องจากพบวัตถุคล้ายระเบิดแขวนอยู่บริเวณบ้านที่สำคัญยังพบอาวุธปืนสงครามวางอยู่อีกหลายกระบอกจึงประสานเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมพื้นที่และเร่งดำเนินการอพยพประชาชนตลอดจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในรัศมีใกล้เคียงออกจากพื้นที่อันตรายอย่างเร่งด่วนครับโอ้เป็นอะไรที่อันตรายนะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลูกเขาเกิดอาการน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรครับพอดูลักษณะแล้วเขาเหมือนมีอะไรกังวลในใจไหมครับพลตรีสมานผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกต้องจบชีวิตตัวเองเนี่ยเผยอาวุธปืนสงครามระเบิดไม่ใช่ของตัวเองเปิดปมบ้านถูกกรมบังคับคดียึดมาเมื่อ5วันก่อนที่ซอยจรัญราบเขตบางพลัดกรุงเทพพลตรีสมานเกษรอินทร์รับราชการทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธหรือต๊อกผู้ก่อเหตุที่ฆ่าตัวเองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพลตรีสมานบอกเดิมทีบ้านหลังนี้ครอบครัวของตัวเองพักอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนจนกระทั่งเมื่อวันที่21กันยายนมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีนำหมายศาลมาบังคับคดีมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่ ส่วนสาเหตุนั้นตนมาทราบในภายหลังว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทตั้งแต่เมื่อไหร่ตนก็ไม่ทราบจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะนำคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับขายฝากเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายตนเป็นคนที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวทั้งสุนัขและปลาอัลลิเกเตอร์ปลาอัลลิเกเตอร์รวมกันแล้วมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีอาการปวดจิตเวชหรือยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดไม่เคยมีอาการแบบนี้อาวุธปืนสองลำและระเบิดที่พบภายในบ้านเป็นจำนวนมากยืนยันว่าเป็นของตนและก็ไม่ทราบว่าลูกชายไปเอามาจากไหนส่วนศพที่พบภายในบ้านยังไม่ยืนยันว่าใช่ลูกชายตัวเองจริงหรือไม่อ้าวติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่ตอน24กันยายนส่วนตัวยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรเอาแล้วนอนอยู่ตายอยู่ชั้น2นั้นยังไม่ขึ้นไปดูตำรวจสน.บางพลัดได้เชิญตัวพลตรีสมานไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจ EOD ตำรวจนครบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจกลางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีโดยมีการกั้นพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอกห้ามเข้าไปเอาแล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าลูกของตัวเองที่ระเบิดหัวตัวเองเนี่ยอยู่ในบ้านยังไม่มั่นใจว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่าเอาแล้วจะเป็นใครอ่ะงงๆกันนะเขาบอกที่พบในบ้านเป็นจำนวนมากยืนยันว่าอาวุธสงครามระเบิดไม่ใช่ของตนและก็ไม่ทราบว่าลูกชายไปเอาไปยังไงเออทำไมพ่อไม่รู้อ่ะทำไมพ่อไม่รู้พ่อไปอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้ว่าลูกไปสะสมอาวุธสงครามเออเอาเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับอุกอาจมือปืนรอบสังหารหมอบอยเสียชีวิตกลางโต๊ะอาหารคาดว่ายิงซุ่มยิงจากสวนยางครับมือปืนรอบสังหารหมอบอยเสียชีวิตกลางโต๊ะอาหารตำรวจคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องยิงจากสวนยางเพิ่มมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์บางส่วนเร่งสอบพยานคลี่ปมครับโน่นครับที่ควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงครับตำรวจสภ.ทะเลน้อยรับแจ้งว่ามีการยิงกันตายในบริเวณลานหลังบ้านหมู่6บ้านสายกลิ้งตำบลพระนางตุงอำเภอควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงครับพบร่างนายจักริดสวนรัตน์วัย40หรือหมอบอยนายจักริดสวนรัตน์เนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะรับประทานอาหารสภาพถูกยิงบริเวณกกหูด้านขวา2แผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เลยเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรินหรือหมอบอยเนี่ยได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนทั้งชายและหญิงมานั่งรับประทานอาหารกันที่บ้านตั้งแต่ช่วงค่ำจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายกลุ่มหญิงจำนวน2โต๊ะขณะเกิดเหตุนายจักรินหรือหมอบอยนั่งร่วมโต๊ะกับกลุ่มเพื่อนชายประมาณ5คนระหว่างที่กำลังพูดคุยก็ได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นเสียงปืน2นัดปังปังก่อนกระสุนจะถูกนายจักรินล้มฟุบลงกับเก้าอี้เลยท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนที่นั่งอยู่ในวงอ้าวแล้วใครยิงแกล่ะเนี่ยตกใจวิ่งกระหลบหนีคนละทิศคนละทางมันยิงมาจากสวนยางว่าตัวเองนั่งในที่สว่างคนยิงมันอยู่ในที่มืดเหตุการณ์บางส่วนมีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพละเอียดอย่างละเอียดเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจใช้วุฒิปืนติดลำกล้องซุ่มยิงจากบริเวณสวนยางพาราด้านข้างในสวนก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เจ้าหน้าที่ระหว่างเลือกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อนของผู้เสียชีวิต2รายมาสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติเวชศาสตร์เพื่อหาทางหาเบาะแสและติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาละครับไปดูสิครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณหมอทำไมต้องถูกยิงตายเพราะอะไรคุณหมอมีศัตรูอะไรมากมายครับจากทางด้านของน้ำมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับผู้ที่มีปัญหาลุกขึ้นฉี่บ่อยๆครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันเบาหวานมีปัญหาเรื่องของปอดโรคหัวใจครับยังไงก็ดูแลกันหน่อยครับด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับหรือปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษหลับสบายหลับลึกหลับไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในตอนกลางคืนกับ น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ไม่มีค่าขนส่งครับสนใจสั่งซื้อขวดนึงบรรจุ60แคปซูลครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลสนใจสั่งซื้อกับชนิดที่2ครับมีน้ำมันมะระ3ชนิดครับมีมะระคินกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับบรรจุ60แคปซูลไอ้ตัวนี้คือมะระเนี่ยทั้ง3ชนิดมะระจีนมะระคินกมะระหวานมันช่วยอะไรได้บ้างก็คือช่วยในเรื่องปัสสาวะบ่อยกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับหรือว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับมือชาเท้าชาแก้ปวดเมื่อตามร่างกายไขมันในเลือดลดน้ำตาลลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเบาหวานลดความดันโลหิตสูงครับรับประทานน้ำมันมะระ3ชนิดคือมะระคินกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ขวดบรรจุ60แคปซูลซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันสกัดเย็นเช่นเดียวกันครับขวดบรรจุ60แคปซูลเท่ากันจะเลือกแบบ1แบบ2แบบ3เขาบอกกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็ช่วยนอนหลับดีขึ้นเบาหวานความดันไขมันก็ช่วยด้วยบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับสะสมสารพิษในร่างกายก็จะช่วยด้วยระบายกำจัดสารพิษในร่างกายให้อาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงข้อบำรุงกระดูกเช่นเดียวกันครับกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับ60แคปซูลเหมือนกันเท่ากันหมดครับทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ด้วยครับไม่มีใครเข้ารวมกันได้ขนาดนี้แล้วก็มะระคินกส่วนใหญ่ก็มะระคินกอย่างเดียวเลยไม่มีมะระจีนมะระหวานเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เขาเราสารพัดตระกูลของมะระทั้งหมดเลยมะระหวานมะระจีนมะระคินกมารวมกับน้ำมันงาดำด้วยเป็นขวดเดียวกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะขายแยกน้ำมันงาดำ30เป็นแคปซูลเขาขายได้แล้วได้กระตังใช้แหละของเราไม่ต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคต้องเอาน้ำมันงาดำไปผสมกับน้ำมันมะระแล้วมะระก็ไม่เอามะระอย่างเดียวนะต้องมะระสามชนิดด้วยมะระจีนมะระคินกมะระหวานเอามารวมกับน้ำมันงาดำซะให้ซื้อ2แถม1รับไปเลยครับสำหรับท่านที่อยากได้0817577474 0817577474ปืนมันลั่นว่างั้นครับสุดสลดเมื่อ10ตำรวจโทรนำปืนกล็อก19ขึ้นมาสไลด์ลำกล้องไม่รู้มีกระสุนค้างในรังเพลิงปืนลั่นใส่หัวแม่ตั้มวัย49หงายท้องเลยครับตำรวจเร่งพื้นที่ตรวจสอบควบคุมตัวดำเนินคดีครับฆ่าแม่ปืนผ่าหน้าไม้แล้วไปให้แม่มานั่งอยู่ด้วยทำไม3 ทุ่มเศษเมื่อคืนนี้ครับตำรวจเมืองภูเก็ตครับได้รับแจ้งเหตุปืนลั่นใส่มีผู้บาดเจ็บสาหัสภายในบ้านหลังหนึ่งตำอำเภอเมืองภูเก็ตรุดไปสำรวจตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบต.เกาะแก้วและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมิชชันภูเก็ตก็ไปดูสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บคือนางสาวเอนามสมมุติวัย49ปีสภาพถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณกลางศีรษะ1นัดโอ้โหไม่รู้สึกตัวตอนนี้ไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่ทำการ CPR ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจากการสอบถาม10ตำรวจโทนาย1ซึ่งเป็นลูกชายว่าตนเองนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งออโตเมติกยี่ห้อคร็อก19เป็นอาวุธปืนของทางราชการขึ้นมาสไลด์ลำกล้องผลปรากฏว่ากระสุนปืนมันค้างอยู่ในรังเพลิงตั้ง1นัดกะแกกตัวตูมลั่นใส่แม่สิครับหัวกระสุนกระเด็นไปถูกหัวของผู้บาดเจ็บคือผู้เป็นแม่ของตัวเองจากนั้นหน่วยกู้ชีพก็นำตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโอ้ต้องติดคุกโดยบังเอิญเลยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานตรวจสอบอาวุธปืนขม่าวดินปืนของ10ตำรวจโทรายดังนี้รายดังกล่าวนี้นะครับส่งตัวไปที่สภ.เมืองภูเก็ตทำการสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะปืนจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องไม่ต้องมีคนมานั่งดูครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทำก็ทำไปไม่ต้องไปให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวครับถ้ามายุ่งเกี่ยวด้วยก็เรียบร้อยแล้วก็สำรวจตรวจสอบทำความสะอาดปืนก็ต้องดูด้วยว่าในปืนมันมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรก็แล้วไปแต่ถ้ามันมีต้องเอาออกให้เรียบร้อยครับกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะครับอ้าว เป็นเรื่องของประเด็นข่าวครับฟังครับเวลาเราหมดเวลาแล้วขอบพระคุณนะครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวรอช่วงต่อไปฟังสปอตโฆษณาของทางรายการสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงที่2ครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081
0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมา
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
1: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
14: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: เจอบรรยากาศน้ำท่วมเข้าไปตั้งแต่อยุธยาระทมเพลงแรกครับจากตะวันพันธุรัตน์ขับร้อง AI Cover เพลงที่สองก็น้ำตาเมืองน่าน AI Cover เพราะเมืองน่านโดนก่อนใช่ไหมเมืองน่านโดนก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นฉบับสอนคีรีศรีประจวบน้ำท่วม AI มา Cover ครับให้ความสุขกับคุณในเรื่องของเสียงเพลงเพราะๆจัดสรรต่อเนื่องจากเรื่องของข่าวก็บอกตรงว่าเยอะแยะมากมายหลากหลายถ้าใครฟังแล้วก็ได้อรรถรสได้เรียนรู้ได้รู้เรื่องบางเรื่องบางอย่างก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแถมแล้วกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้ากันครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโร

0: 7474-081-757-7474
1: ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวาน
3: ยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: เขาข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่25ถึง27กันยายนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบนบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะส่วนพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้ารถไฟฟ้า BTS มอเกษตรโอ้จุดนี้ก็น้ำท่วมบนผิวทางจราจรแล้วก็ขึ้นมาถึงทางเท้าประมาณ 15-20 เซนติเมตรคลองสามวานะคะมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นได้ส่วนในพื้นที่กทม.วันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายก็แถลงไปรอบหนึ่งรับมือกับฝนถล่มกทม.กทม.เนี่ยที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะมีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ไป

0: ไปดูเส้นทางของฝนเนี่ยแถวบางนาด้วยวันนี้ผู้ว่าชัชชาติแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของกทมโซนตะวันออกก็คือมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาและสายไหมบอกว่ามีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองสายหลักคลองแสนแสบแสนแสบนี่คลองล้นตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะล้นแล้วก็ออกมาถนนลาดพร้าวด้วยคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตนะคะแม้ว่าน้ำในคลองจะสูงแต่ว่าถนนสายหลักก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เชิงนะก็มีน้ำท่วมขังในซอยย่อยถนนเชื่อมคลองเท่านั้นเนื่องจากระบบระบายน้ำและการลอกท่อมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาของกทมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำฝั่งพระนครเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสถานีสูบน้ำบางอ้อก็จะดึงน้ำจากโซนสุขุมวิทบางนาระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการผันน้ำไปที่8ริ้วฉะเชิงเทราจะทำได้หรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คือติดกับคลองกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีฝนตกหนักเหมือนกันดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าทางกทม.ก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งตะวันออกให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยก็คาดว่าหลังวันที่27กันยายนสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่ของกทม.นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนก็คอมเมนต์ผ่านเพจของเราได้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะไปใกล้ๆกทม.ปทุมธานีคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะในคลองรังสิตเวลาประมาณ10เกือบ16นาฬิกาอยู่ที่เมตร80ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อสั่งการค่ะทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานรับมือเตรียมความพร้อม5จุดเป็นสถานที่จอดรถนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการกระสอบทรายไปกันน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยก็สามารถไปรับได้นะคะในจุดที่เทศบาลกำหนดเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฟังข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าก็ต้องจับตาดูว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าจะมีลักษณะตกที่คล้ายกับการตกแบบเรนบอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยานี่ท่วมมาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน 1,474 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิ สำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือ2ข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวข้ามเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UN ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปันเทพพัวพงพันมีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พรรคประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต.7คนปมเรื่องสว.เนี่ยล่ะค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พรรคได้นำข้อมูลการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต.7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะอ่ะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเพื่อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่โหหลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงศ์นะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัสลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงกันเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซลมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเฟิร์นอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนิ่งทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metrics Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

วันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรอสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 ทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Prix Saint George ที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่

0: านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ยังมีนายเฉลิมฌานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได
1: ้6โปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษและในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345ทับ1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC ไทยแลนด์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัทอิสเทิร์นพอลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา 14:30 นาทีบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท MWF จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นพักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตโนดรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาค

0: เอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวอเรชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตะศึกษาคณะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีสมาคมตระกูลลิ้มสีฮักกงจังหวัดสงขลาและมูลนิธิดำรงธรรมศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริสาวรัศรีประภาค่ะเทศบาลนครรังสิตปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและบิวภูริพลคว้าเหรียญทอง100เมตรชายทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำราสถิติเอเชียนเกมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอา
16: สมุน
15: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
17: เสียวฟันน่ะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1.81 เมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมหลังฝนตกหนักเกิน150 มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวง

0: และบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทม.ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผันน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่แก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้วว่ารัชชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานสติดวงสว่างเพลงนี้ไพเราะเพราะพิงมากนะครับลึกซึ้งกินใจจริงๆนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับสันติดวงสว่างนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับเขาบอกว่าเมืองพิษณุโลกนะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แม่น้ำนะฮะไหลถึงสองสายเข้ามาอย่างตัวเมืองพิษณุโลกเลยถึงเรียกว่าเมืองสงแควนั่นเองมีทั้งแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะครับดังนั้นจะได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมบ่อยๆเขตจังหวัดพิษณุโลกนะแต่ว่าเขตที่น้ำท่วมนี่แหละก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะทำมาหากินอะไรมักจะประสบความสำเร็จนั่นคือปลูกข้าว

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจ

คอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ20ปกปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรนึง
1: ฉันว่ามันมึนหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
0: ครับ
1: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: ค่ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
1: จ้าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: M2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอิน
2: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
5: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับหลับตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อดูไม่

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: วทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมย
1: เออขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี้เหรอ
1: เอ้าดูดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็น

0: เขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ยตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้วล่ะ

0: อู้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีกอ่ะ
1: ตาเองอีกอ่ะย่องย่องพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้พึ่งใช่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ทีฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถอดอี

่อนหน้านี้ยุ่ยยันเยอะกับเพลงที่ชื่อว่าสายบัวยังคอยนะครับและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้องวิชานำเนี่ยทานวิศรตาดีขึ้นทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ดื่มกาแฟทินชายกาแฟด้วยนะครับและป้าสะอาดวงจันอินทานสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันเป็นยาบำรุงร่างกายนะหญิงชายเวททองไวกลางคนนะแล้วก็ทานสุดสองรุ่งฟ้าสดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทานสองสุดร่วมกันเลยแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาด้วยนะครับแล้วก็พี่เพทุนจันงามดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มอัดแนมระดับพรีเมียมแล้วเป็นกาแฟอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟนะครับก็พี่ไพฑูรย์ดื่มเป็นประจำแล้วก็ทานวิสอนดูแลดวงตาด้วยนะครับแล้วก็ร้านจมูกปาโมกอ่างทองขายดีทุกอย่างเลยนะร้านจมูกปาโมกขายดีทุกอย่างย้ายเพียงยาแถบจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับแม้กระทั่งสิงห์บุรีก็ยังไปซื้อกันเลยขายดิบขายดีมากๆนะครับโดยป้าบุญเหลือทับน้ำเนี่ยที่จะทานแน่ๆคือวิสันดูแลดวงตาและกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยชาวทับน้ำบางปะหันก็ไปซื้อกันเยอะมากนะก็ยาเพียงยาสุภาษิตทั่วไปเลยไปซื้อที่ร้านจมูกปากโมกอ่างทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมีออยมีเทมินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับและจบลงด้วยเพลงไออีแต๋วเป็นเพลงชอยทีมงานน้าโย่งน้าผงน้านงนะครับ5นาที41วินาที5นาที41วินาทีนะครับนั่นก็คือว่ายาวมากแต่สุสิทธิ์นำมาเปิดเพื่อยับผิงยาได้มีความสุขความสำราญนั่นเองนะครับหวังว่าจะประทับใจกันเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นเนาะสุดหนึ่งบำรุงกายนะสุภาษิตวิชั่นเนี่ยเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ชายหญิงไวทองก็ทานดีฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับทานเพียงวันละครั้งเดียวแล้วก็สุด2เป็นยาแก้กระสับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะกินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้อยไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรดาลำไส้ให้สนได้เป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีนะครับถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนะครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนะนอนเป็นผักเลยหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้นะก้าวขาไม่ออกเนี่ยทาน2สูตรรวมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ดีนะครับเชิญปรึกษาหารือสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกันส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดล้วนได้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดีด้วยอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรี2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วถ้าซื้อ4กล่อง 2,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิซอนพิพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาให้ยับเพียงยัดยามาเข้าปีที่10แล้วยับเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนนับพันแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ่แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อมตัวไว้วางใจกับวิซอนกล่องละ900บาทหลายท่านถามบอกว่าเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าไม่ใช่เป
เป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาซึ่งมีตัวยา1แท็บเล็ตเม็ดยาเนี่ยไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลตัวยาเยอะมากถึงมากนั่นคือทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7 3วัน5วันที่ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมอีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4เดือน120วันก็4กล่อง 2,700ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองทุกแพ็กเกจทุกรายการจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่0836931999ครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยกับเพลงที่ชื่อว่าลานเทสะเทือนสายันสัญญาครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับไวโพสเพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าแตงเถาตายนะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
9: เ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 25-27 กันยายนนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับให้ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายน2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารปิดกรณีบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
6: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2-0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อนหลังแพ้มาเลเซีย0-2ทีมทำให้ตะกร้อเสือเหลืองคว้าเหรียญ
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถือว่าเป็นผู้ชายน้ำใจงามนะแฟนตัวเองไปมีแฟนใหม่แล้วก็ยังคงหาอาทรบอกว่าอยากให้ผู้ชายคนนั้นรักเธอเหมือนที่เธอรักเขานะฮะมนต์แคนเก่นคูณครับกับเพลงที่ชื่อว่าให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปเป็นแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับรายการของเรามีทุกวันบางวันนี่ก็อธิบายแบบโอ้โหละเอียดเลยบางวันก็พอสังเขปนะครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ฟังที่ทานแล้วของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อกันนะครับหรือหมดไปแล้วนานแล้วก็เบอร์หายไปไหนนะอยากจะไปทานอีกก็สั่งซื้อกันเลยทั้งเลยท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรเลยท่านโอ้ฟังมานานมากฟังมาจนบอกว่าจะซื้อวิซอนดีหรือเปล่านะมันจะหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วไอ้นุ่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีแล้วไปทานแล้วมันไม่ดีจริงๆเลยเสียเงินแล้วเสีย

0: เนาะให้คุณตาเอาไปทานจนได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอาง
0: ี้ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่างสุด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: พิโซ
1: ล
0: ิ
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสุด

0: นะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้า
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: จ้าสวัสดีจ้า

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียมองเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับเพลงที่ชื่อว่าคือเธอใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์รอญาติเพลงยะยาอยู่อีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือ

0: เสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: เรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
6: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจาก

0: จิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างสมมติพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับหลายท่านหลับๆตื่นหลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านนี่ยังตาแป๊วฟังสุภาษิตอยู่หลายท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับและญาติเพียงญาติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฟังอยู่กับบ้านหลายท่านหลับไปด้วยฟังไปด้วยเพื่อเพลินเจริญใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะครับเขาบอกว่าสุภาษิตเป็นนักจัดรายการวิทยุจัดแล้วมีคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีเนาะก็จัดรายการทุกค่ำคืนนะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจำที่นี้ว่าร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวททองแหวกการคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวททองไว้กันคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกินเข้าได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้อผูกเป็นพละดึกทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะไปฟื้นฟูร่างกายเป็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไร

อะไรก็ไม่หายทันวิสันหายนะหลายท่านดู TikTok ดูหนังแนวตั้งนี่แหละติดกันงอมเงียมหลายสิ่งได้อย่างดู Facebook ดู LINE นะทั้งวิทั้งวัน YouTube ปวดตาถึงสมองทลายไปหายทันวิสันหายหลายท่านไปล็อกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสูญในตาเสื่อมหลายท่านปวดตาคืนตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสันตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองหลายท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟนี้ต้องดื่มฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีละ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตจะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิสอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งละเก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณยาเพียงยาหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทับน้ำป้าเล็กมาคันหมากป้าเล็กโคขอเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีในโรงชยโยอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุ๋มบ้านข้อป้าสงลุงสมัยช่างทองบ้านสทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใครอีกล่ะพี่กัญญาสุนทรวิบุญพลรังนกโพทองอ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะบนบ้านอิฐอำเภอเมืองทองนะครับพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตะบนป่าตายอำเภอเมืองลพบุรีป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ผมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีนี่ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟอย่างเดียวเนี่ยป้าทวินเนี่ยปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานความดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณป้าทวินนุ่มดีบุญบ้านวราดาสองที่คมสร้างตนเองเพื่อมลพบุรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางถังเช่าเดียวบำรุงไตด้วยนะในกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วฟังสุภาษิตก็ไปดื่มบอกว่าค่าไตดีขึ้นและญาติเพียงยาทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจดีเจสุภาษิตนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณ7ไปบ่งเช้าเป็นต้นไปสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตได้โดยตลอดนะครับโทรมานะครับ0836931999สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีประกาศที่สกระดาษเตรียมจดเข้าไว้นะครับ0836931999ย้ำเพียงยาหลายท่านบอกจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกละหลายท่านจดในชั่วโมงที่2หลายท่านจดไว้แล้วหายไปอีกจดใหม่ครับและโทรมา0836931999เพลินเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตเทพบุตรลูกทุ่งนะเจ้าชายลูกทุ่งไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองและรองแก้ด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับแล้วมีบทเพลงเพราะๆหลายเพลงรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปด้วยนะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซ่าชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุกเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วก็ทุ่งจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพัดไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินท่านงมแล้วกันก็ต้องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินมันจะกินห้นกับห้นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้ห้นกล้องมันจะไม่ได้ท่อน
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
2: จ้า
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานจริงก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: น้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: ชักกล้าถามเนาะ
0: เอาครับต่อ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่ายายเพ่งยายาจะมีความสุขความสำราญกันทั้ง3ชั่วโมงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านฟังเข้านอนด้วยชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่านางกลางไพขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780557-5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
11: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าว

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั่วประเทศครับ
1: ทุกสถานีก็สวัสดีกัน
0: มีจังหวัดไหนบ้างน้อฝนไม่ตก
1: ตกทั่ว
0: ตกทั่วล่ามหานครเลยตกจนกระทั่งหน้าทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ปริ่มขึ้นมาแล้วข้ามถนนแล้ว
1: โอ้
0: บ้านโชเล่ถึงตะตุ่มแล้ว
1: น้ำท่วม
0: ครับ
1: อืม
0: ที่ชัยนาทเนี่ยเยอะเลยนะ
1: จังหวัดชัยนาทก็มีน้ำเน
0: ี่
1: ยชัยน้ำอยู่ก็เขื่อน
0: ชัยนาทเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของแพเหล็กนะครับลุดลอยไกลไปตั้ง13กิโลนะ
1: โอ้มันไปตามน้ำอ่ะ
0: ไปตามน้ำนะครับ
1: ลาบมันไว้ไม่ดีอ่ะที
0: ่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ความเดือดร้อนจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
1: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
0: เกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อแพเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเดิมนี่เขาจอดอยู่หน้าวัดธรรมมูลนะ
1: ที่เมืองชัยนาทเนี่ยนะ
0: หลุดลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดชัยนาทเนี่ย
0: ชัยนาทชัยภูมิเนี่ยนะ
1: ระยะทางตั้ง13กิโล
0: ก่อนจะไปติดขวางอยู่ที่บริเวณสะพานใหม่ฝั่งตำบลท่าชัยครับ
1: อ้าวก็นำแหลมไปดูสิแล้วกำนันแหลม
0: กำนันตอนนี้เป็นอบต.แล้วนี
1: ่อ๋อสท.
0: สท.สท.
1: สจ.สจ.
0: สจ.ใช่ไหม
1: สจ.ชัยนาทเนี่ยกำนันแหลมเนี่ย
0: ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
1: เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ต้องรีบเลยครับลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
1: เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์และก็วางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
1: โดยเบื้องต้นเป็นยังไง
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาท
1: ตนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
0: และอาสาสมัครมูลนิธิ
1: จังหวัดชัยนาทนะ
0: ระดมสรรพกำลังดำเนินการกู้และก็ดึงแพเหล็กขนาดใหญ่ออกจากจุดที่ติดค้างอยู
1: ่ที่สะพานโดยเร็วเนี่ยนะ
0: ครับพี่อัมพันธ์สวัสดีครับพี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
2: โอ้น้ำท่วมจะสั่งยาลุงก็ยังสั่งไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวคุยกัน
2: เดี๋ยวไม่ซื้อที่หลังน้ำจะลง
0: เอาลงแล้วเหรออื
1: ม
2: ลงแล้วโอ
1: ้
2: โหแต่ตกท
0: ั้
2: งคืนเลยเม
0: ื่อ
2: ค
0: ื
2: น
0: โอเคขอบคุณ
1: อย่าไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะลอยไปกับน้ำเป็นห่วง
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: พี่อัมพันธ์จันทนาฟังอยู่คลองขลุง
1: เนี่ยอ๋อนี่คนคลองขลุง
0: คลองขลุงจังหวัด
1: กำแพงเพชรใช่ไหมเนี่ย
0: ข้างบ้านพี่บุญยังไ
1: อ้โอ้บุญยังเพื่อนผมก็มีเจ้าพวงอีกคนชื่อยังอีกคนพวงกำแพงเพชรน่ะ
0: ครับคุณเป็นจังเน
1: า
0: ะ
1: ผมมีจริง
0: ๆวันนี้ทีมงานเราน่าจะไม่ได้ไปไหนนะ
1: วันเนี้ยฝนฟ้ามันเยอะนะ
0: ฝนตกขนาดนี้ไม่น่าจะไปไหนก่อนอื่นเราพวกเราคนไทยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยั่นด้วยนะ
1: เนเน
0: ่คว้าแชมป์ AGT
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: ใช่ไหมโชเล่2000บุรีไทยแลนด
1: ์ไม่น่าใช้ยานี้มาเลยมีแต่ก็จะชวนไปเที่ยวจังหวัดเขาภูเก็ตอย่างเงี้ยภูเก็ตก็จะพูดตลอดนั้นไอ้เนเน่เนี่ยเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: เชิญมาเที่ยวลพบุรีก็มาเที่ยวได้ตอนนี้ผู้การสั่งแล้วอย่ากลับปรับเพิ่ม 2,000
1: คนหากินวันละ300โดนปรับ 2,000 เนี่ย
0: ครับผม
1: โดนที่ไหนไปจ่ายเนี่ย
0: โดนก็ไป10วันหมดเลย
1: ไม่มีเงินจะจ่ายเลยต้องติดคุกไปเถอะ
0: ครับมารางวัลนี่ก็เท่าไหร่อ่ะกี่ล้านน่ะ
1: มอบคอนโดเลย
0: อ๋อนี่เจ้าสัว
1: มอบคอนโดไง
0: ครับเจ้าสัวเจ้าสัวธนินไงมอบคอนโดมิเนียมสุดหรูให้เนเน
1: ่โอ
0: ้ราคา30ล้านฮะ
1: โอ้
0: ราคาเท่ากับรางวัลที่เขาได้เลย
1: เนเน่เนี่ย
0: คลาผม
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: น้องรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต
1: ์
0: ซีซั่น21ได้สำเร็จความปลื้มใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะ ครอบครัวเธอนะคนทั่วประเทศครับ
1: กลุ่มแฟนเพลงทั่วโลกเลย
0: โดยเฉพาะแฟนเพลงชาวร็อกนะทั้งหลายนะครับร็อกในโ
1: ม
0: ดายร็อกไม่มีวันตายเนี่ย
1: ไม่ว่าร็อกไม่ว่าลูกทุ่งนะ
0: ล่าสุดโครงการมาร์เบอรี่กรอบเดอะฟาร์เรสเชียคอนโดมิเนียมโดยเจ้าสุวัฒนินเจียรวนนท์นะครับพร้อมด้วยด็อกเตอร์ณัฐวัฒน์พิมพาพร
1: อ
0: ริยวรารมณ์แล้วก็วันนีเจียรวนานนท์รอสเป็นตัวแทนครอบครัวจิรวนนท์มอบคอนโดมิเนียมให้แก่ณรงค์อํารอยและก็ชวนพิษภูลเกิดค
1: ุ
0: ณพ่อและคุณแม่ของน้องเนเน่รัติการอํารอยเพื่อเป็นบ้านและก็รากฐานในความมั่นคงให้กับครอบครัว
1: เนเน่

0: เป็นสิบหนึ่งล้านดอลลาร์
1: เท่ากับ30ล้านบาทกว่าไทยเนี่ย
0: สามสิบตอนนี้นะวันนี้มัน33บาทกว่า
1: โอ้
0: เธอจะเอาเป็นเรือนก้อนเลยก็ได้แต่ว่าได้แค่ประมาณไม่กี่ตังค์
1: อ
0: ่ะนะครับได้ประมาณสักกี่แสนนี่แหละไม่ถึงล้านดอลลาร์นะ
1: ไม่เยอะไง
0: แต่ถ้าเธอจะผ่อนให้โครงการประกวดเนี่ยผ่อนให้ก็40ปีนะ
1: โหมันก็เยอะอ่ะนะ40 ปีนี่นานเหมือนกันนะ
0: ใช่อ
1: ายุ16อีก40ปีก็56เออ50 56
0: ก็เหมือนมีเงินเดือนกินทุกวันท
1: ุ
0: กเด
1: ือนก็ดีอ่ะแล้วแต่เขาก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เน่เน
0: ่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกจะเอาแบบไหนนะ
1: เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตเกี่ยวกับนักแสดงอีกก็เยอะอ่ะนะ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดมันเราต้องเข้าสัญญาผูกนัดหน่อยสิต้องมีสัญญาเหมือนนางงามจักรวาลที่มาได้กันต้องเซ็นสัญญาเป็นระยะทางระยะเวลากี่วันกี่เดือนเนี่ย
1: อ่ะ
0: เก่งก็อย่างนี้แล้วก็ไปส่งเสริมกันไป
1: เด็กฉลาดเนี่ยมีความสามารถเนี่ย
0: ครับ
1: เก่ง
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ก
1: ็เอาอย่างเด็กบ้าง
0: ครับ
1: ไม่ต้องอย่างอื่นนะนะ
0: ผู้ใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาชื่นชมโดยเฉพาะนายหัวชวนเนี่ยเนาะก็ยินดีที่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรัง
1: โอ้คนตรังบ้านในหัวเนี่ย
0: แม่อยู่นคร
1: ศรีธรรมราชนะ
0: ไม่ใช่นครปฐมนะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วลูกก็อยู่ภูเก็ต
1: เขา
0: จะเป็นคนที่ไหนก็ช่างเขาคือคนไทย
1: คนไทยนะ
0: ไม่ใช่กัมพูชานะ
1: อ้าวเขากัมพูชาเขาบอกก่อนภูเก็ตเป็นของเขา
0: เป็นทั่วเหมือนกันนะ
1: ได
0: ้ข่าวว่ามีอะไรนะอรินและอรินนะ
1: จะมาแข่งกันเด้ๆไง
0: จะไปฟ้องฐานโลก
1: สบายเจ้านักร้องรามสวยอะนะ
0: เออบอกเน่ๆไปเอาท่าทางเรียนแบบเขา
1: ปัดโทษเดี๋ยวตบบังหูเลยแม
0: ่ตบบังหูแบบร้องเจ้าวาดที่ลาดบุรีใช่ไหม
1: แหละพูดไปได้เนี่ย
0: เอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับอย่างพระนครศรีอยุธยาที่ผักไห่ก็ทางสสก็ยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแต่เมื่อคืนนี้ก็ท่วมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: อ้าวแล้วท่วมไปแล้วไง
0: ครับ
1: ยืนยันยังไงอ่ะนะ
0: ปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วม
1: อ
0: ะไรที่ไม่รู้อย่าไปรับปากกับชาวบ้านเขาไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกแต่เช้า
0: โอ้ขอโทษไม่ได้เรียกติดปาก
1: เห็นเขามีเอาปงมาปี๊บมาพูดอะไรกันน่ะยุทธยาน่ะ
0: พวกช่างติ่งเขาอ่ะดิ
1: อ๋อพวกติ่งอ่ะนะ
0: พวกติ่งเสนาเขานั่นแหละ
1: บอกไม่ท่วมใช่ไหม
0: ติ่งเจ้าเจ็ดอ่ะ
1: เอา
0: ภาคเหนือวันนี้ฝนตกร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70ภาคกลางครับ
1: ร้อยละ80ของพื้นที่นะ
0: อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับ
1: แล้วมันจะมีตกหนักที่จังหวัดไหนนะ
0: นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: และจังหวัดนครปฐมครับ
1: เมืองหมูเนี่ยนะ
0: ครับส่วนภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่855ณเพลานี
1: ้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: หลายพื้นที่ที่ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้พวกผมอยู่บ้านนาบอกมันตกทั้งคืนเลย
1: ลพบุรีก็ทั้งคืนเหมือนกันนะ
0: ครับที่จังหวัดนครนายกเนี่ยมีตกกันที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70นะสาวเขาย้อย
1: ตกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: เออเพชรบุรีสิ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
0: และสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้าน้องปลาบอกวันนี้อากาศแจ่มใสนะ
1: น้องปลา
0: น้องปลาอยู่เจ้าหน้าที่1449เรา
1: ฝนตกใช่ไหม
0: ฝนตกไม่ตกแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ตก
1: อ๋อนึกว่าจะไปตามน้ำซะแล้วปลาเนี่ย
0: ยังไม่ไปอ้าวสาวเขาย้อยวันนี้ฟังสาวเพชรบุรีนะชั่วโมงตอนเที่ยงอ่ะ
1: โอ้
0: ภาคใต้ฟังตะวันตกฝนตกร้อยละ60ครับ
1: ก็มีตกที่จังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงา
0: อ้าวสตูลไม่ตกแน
1: ่
0: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
1: 80ของพื้นที่นะ
0: กรุงเทพก็ทำนากันนะ
1: น้ำท่วมอ่ะนะ
0: น้ำรอการระบายครับ
1: อืม
0: ดื่มยังในโกโก้
1: โกโก้ดีเนี่ยนะกล่องหนึ่งก็300บาทซื้อ2กล่อง500บาทเนี่ย
0: ครับจริงๆผมตั้งใจจะขาย2กล่อง500แหละ
1: ก็2กล่อง500อ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่กล่องเดียวมันก็ต้องเสียค่าจัดส่งอ่ะนะ
0: ใช่
1: ก็เอา2กล่อง500
0: 2กล่องสิเป็นไรไปแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมล่ะพวกกันเองเนี่ยนะครับวันนี้ทีมงานเราน่าจะอยู่ที่เขื่อนป่าสักนะถ้าตอนเย็นฝนไม่ตกอ่ะเนาะ
1: โอ้จะไปเหลือหรือ
0: ไม่น่าจะเหลือแล้วยังมีส่งข่าวสงสัยนอนเสียตัวกันละมั้ง
1: ไม่ได้แช่งนะ นอย่างเงี้ย
0: วันนี้ไม่ยอมส่งข่าวเลย
1: สบายใจไปแล้วละมั้ง
0: เด็กแป้งเรียน

0: กันหมดนะไอ้ผมไม่ห้าวมึงเบิกไปด้วยนี
1: ่โอ้เอามันเป็นโอกาสของเรายามนี้แล้วก็จัดการกัน
0: แหมไม่อยากถึงสามอาทิตย์เลย
1: ขอกัน
0: คราวนี้เขาบอกว่าประหารชีวิต4ผู้ต้องหาคดีวางระเบิดสายบุรีปี65ครับ
1: ชาวบ้านเสียชีวิต1ราย
0: ทีโอดีสาหัสไป3นายครับช่วงนี้
1: ผู้ต้องหาไง
0: ครับ4ผู้ต้องหาเนี่ยโดนคดีเนี้ยประหารชีวิตครับจำนนด้วยหลักฐานนะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าไม่ตายเดี๋ยวก็ออกมาได
0: ้ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ต้องดีแคร์นะ
0: ถ้าจะเป็นยาย่าบิงมันจะเป็นแคปซูลนะ
1: อันนี้ก็ดูแลเรื่องของดวงตานี
0: ่ทั้ง2สูตรครับ
1: รับประทานกัน
0: ได้บอกอะไรดีกว่ากันดีด้วยกันทั้งคู่แหละครับ
1: ถ้าชอบแบบซอฟเจลก็ดีแคร
0: ์ถ้าชอบแบบแคปซูลก
1: ็ดันยาย่าบิง
0: 800บาทครับ
1: 2กระปุกก็ 1,500
0: ถ้าเป็นดีแคร์ก็2กระปุกเลย
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ครับผมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษา
1: คดีหมายเลขดำเนี่ย
0: จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
1: ตั้งแต่วันที่15เมษายนปี65
0: ส่งผลให้นายวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดหรือว่า EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป3นาย
1: มีเจ็บ3นายสำหรับคดีนี้
0: มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดในการก่อการร้ายซ่องโจร
1: ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
0: ร่วมกับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ได้แก
0: ่นายมือลีครับจำเลยที่1
1: คนที่2
0: นายสุไลมานนี่จำเลยที่2
1: คนที่3
0: นายอัชมิงครับจำเลยที่3
1: คนที่4
0: นายอแวร์อายุครับ
1: คนที่4
0: นะครับก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
1: จำเลยทั้ง4รายเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษ
1: ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4ราย
0: แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพครับ
1: เอาแล้ว
0: ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงลักกึ่งหนึ่งคงเหลือ
1: จำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
0: จำเลยทั้ง4รายสถานเดียวเลยครับแต่ประหารชีวิตเป็นตลอดชีวิตนะและอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว
1: ้
0: ใน
1: ระ
0: หว
1: ่
0: างอุทธรณ์เขายังมีอุทธรณ์นี่นะยังมีอุทธรณ์นะยังไม่ได้ฟันธงนะ
1: ประหารชีวิตก
0: ็
1: ติดคุกตลอดชีวิต
0: ครับ
1: ตลอดชีวิตก็50ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ออกอ่ะนะ
0: ก็มีอีกคนนึงเนี่ยอุทธรณ์นี
1: ่อุทธรณ์นี่ภาคตะวันออกเนี่ย
0: ที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับกำลังออกอากาศอยู่ตอนเนี้ย
1: นายกอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนใช่ไหม
0: ครับที่คดียิงสจ.โต้งอ
1: ่
0: ะ
1: ในบ้านเลยเนี่ย
0: ยิงในบ้านเนี่ยพิพากษาประหารชีวิตเหมือนกัน
1: โอ้ประหารเหมือนกันเนี่ย
0: พร้อมพวกพร้อมพวกเลยนะ
1: โอ้
0: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษห้องพิจารณาที่914
1: ร่วมกันพิจารณา
0: ท่านนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่
1: าน
0: ายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าอดีตสจ.โต้งครับที่พนักงานอัยการคดีอาญา5
1: เป็นโจทฟ้อง
0: ในธนสรัญกรนะครับจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนที่2
1: จำเลยที่2
0: นายธนพัฒน์หรือว่าแนวนี่ครับจำเลยที่3นะครับ
1: อันนี้เป็นจำเลยที่3แล้วก็
0: นายอภิสิทธิ์หรือว่าบาสจำเลยที่4ครับ
1: คนต่อไป
0: นายสิทธิชัยหรือว่าจิ้มหรือว่าจิ้นเนี่ยเป็นจำเลยที่5
1: คนต่อไป
0: นายพัทรนนท์หรือว่าออฟจำเลยที่6
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับ
1: ส่วนผู้หญิงอ่ะ
0: นางสาวมินชยารัตน์หรือว่าเมย์เป็นจำเลยที่8นะครับ
1: รวมกันเป็นจำเลย
0: 1ถึง8ตามลำดับความฐานความผิด
1: รวมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็พรบ.อาวุธปืนเนี่ยนะ
0: ครับพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่า
1: วันที่11ธันวาคมเนี่ยผู้ตายเนี่ย
0: หรือสจ.โต้งเนี่ยพร้อมพวกอีกประมาณ20คน
1: ได้เดินทางไปที่บ้านของจำเลยที่7น่ะ
0: หรือว่านายสุนทรเนี่ย
1: โกธรเนี่ยนะ
0: โกธรเนี่ยที่ จีนปราจีนบุรีนะครับ
1: เพื่อจะพูดคุยกันเนี่ยนะ
0: เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายก
1: องค
0: ์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: แล้วก็มีพยานเบิกความว่า
0: ผู้ตายได้ข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้าน
1: แล้วก็ลงมาพูดมาคุยกับผู้ตาย
0: ในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ครับก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่ผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านครับ
1: ระหว่างนั้นเป็นยังไง
0: รถรออยู่ประตูรั้วเปิดผู้ตายเนี่ยเปลี่ยนใจครับตัดสินใจเดินกลับไปในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปได้นานกว่า20นาที
1: ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณ10นัด
0: มีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงก็มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลครับแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นกับการกระทำความผิด
1: แต่ก็ได้มีการนำพยานแวดล้อม
0: จากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืน
1: ซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มของผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
0: และการที่จำเลยเนี่ยนะการที่มีการจำลองการยิงในที่เกิดเหตุ
1: หลายแบบเนี่ย
0: เพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิง
1: จากผลการจำลองอ่ะ
0: มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1กับ2เนี่ย
1: ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
0: ศาลบอกสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ครับ
1: ประกอบกับทางด้านของ
0: ร่างของผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ในห้องเก็บของ
1: แต่ทางด้านของการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
0: รวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4เชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกัน
1: แล้วก็จำเลยที่4เนี่ย
0: ก็เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าหากผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลย
1: ฟาดมันเลย
0: ทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกระทำความผิดครับ
1: เป็นตัวการร่วมการกระทำความผิด
0: จากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7
1: เป็นไง
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวยิงไป3นัด
1: และทำให้เชื่อได้ว่า
0: ตัวการร่วมกระทำความผิดใช้อาวุธปืนมีจริง
1: และ
0: เจตนาฆ่าผู้ตาย
1: มีเจตนาฆ่าผู้ตายเนี่ย
0: และการกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: เนื่องจาก
0: ไม่ได้มีการประชุมการวางแผน
1: แล้วก็ผู้ตายเนี่ย
0: เป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเอง
1: ประกอบกับ
0: จำเลยที่1ที่2ที่4เนี่ยเป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7
1: แล้วก็ก่อนแล้ว
0: ไม่ได้เรียกมารวมตัวกันไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่ได้บ่งบอกชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้า
1: ส่วนจำเลยที่7ที่อ้างบอกว่า
0: ตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่ไป3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลัง
1: เพื่อสอดคล้องเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนเนี่ย
0: จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการรับฟังครับโอ้ยาวครับยาวยาวยาว
1: และสรุปก
0: ็สรุปแล้วก็ประหารชีวิต
1: ประหารชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับผมก็ยังไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาอีกนะ
1: ก็ยังอีกยาวนะ
0: นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องปราจีนบุรีนะครับ อย่างเงี้ยพี่ปราจีนบุรีเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: เรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็สนใจก็ต้องสั่งซื้อกันนะ
0: รักไตบำรุงไตห่วงใยไตก็ดูแลไตกัน
1: ด้วยโปรมิกออยนะดูแลเรื่องของไตเนี่ย
0: ครับ
1: จะเป็นไตเป็นตับเนี่ยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ
1: โปรมิกออย
0: ย้ำว่าไม่ใช่ยาเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเบาๆหน่อยความเค็มนะไม่ใช่นิสัยนะ
1: อ
0: ันนี้ใสเค็มไปอีกคนนึงนะลดความเค็มน้อยความเค็มไปทำร้ายไตบางคนจะกินก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้ยหิวคนนอนดึกอย่างพวกลิเกเราเนี่ยกลับไปถึงบ้านแล้วต้มมาม่าแล้ว
1: หิวก็ต้องกินกันนะ
0: โฆษณามาม่าซะเลยนะ
1: บะหมี่สำเร็จร
0: ูปนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นดื่มโกโก้ร้อน
1: ๆสบายใจกว่ากันเยอะนะ
0: อุ่นสบายใจนะไอ้น้องที่ทุ่งสงได้รับหรือยังครับเนี่ยที่ว่าอยู่ในวัด
1: อ
0: ่ะถ้าฟังรายการอยู่ช่วยบอกหน่อยเน
1: า
0: ะน้องไปขายของที่วัดในวัดที่อำเภอทุ่งสงอ่ะบอกบ้านหนูไม่ได้อยู่นี่แต่หนูนอนที่วัดไม
1: ่รู้อยู
0: ่ไม่รู้ไปสนีทุ่งสงเอาไปให้หรือเปล่า
1: ก็คงจะติดต่อกันแล้วละมั้ง
0: ยังไงช่วยโทรบอกหน่อยเนาะทุ่งสงทุ่งสง
1: แม่ค้าเนี่ยนะ
0: โอ้ฟังถึงสุราษฎร์ธานีเพื่อนผมอยู่บ้านบ้านซ่องสุราษฎร์ธานีฟังได้อ่ะน้องเนเน่ครับเปิดใจหลังคว้าแชมป์ AGT 2026ฉันมีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุน
1: แม่ตอนเขาบอกว่าเนเน่ชนะนี่ถึงกับ
0: ลม
1: ไปกับเวทีเลยนะ
0: ในหัวในหัวชวนบอก ที่น่ารักที่สุดในคนไทยซึ้งที่สุดเธอยกมือไหว้ตลอดเวลาย กมือไหว้ขอบคุณตลอดเวลา
1: เขาคือคนไทยนะอยู่ภูเก็ตนะไม่ได้อยู่ลพบุรี
0: คนไทยภูมิใจเหลือเกินนะคอยลุ้นเธอตลอดนะไม่รู้จักกันด้วยนะเน่เน่เน่เน
1: ่แล้วก็มาเรียกง่ายเหมือนโชเล่งั้นเรียกง่ายน่ารัก
0: คนอะไรวินะไม่รู้จะให้ใครชมเน
1: า
0: ะ
1: หลานผมเน่เน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: ล่าสุดที่เธอเล่นกับวงผมเรียกเล่นผมแซวเขาจนติดปากกันเนี่ยอะไรนะผมเรียกว่าลิงกินผักตลอดนะลิงกินผักวงดังของอเมริกาเขานะครับผมเคยแซวเรื่องลิงกินผักลิงกินผักกันนะ
1: วงดัง
0: เลย
1: นะ
0: ใช่วงดังเลยนักร้องนำนี่ยอมเลยนะครับยอมน้องเน่เลย
1: นักดนตรีมาเล่นด้วย
0: ครับ
1: สนุกนะ
0: มืออาชีพเลยนะ
1: นั่นสิ
0: คนไทยก็ภาคภูมิใจไปเน
1: า
0: ะ
1: นอกจากกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็ยังมีเน่เนี่ยทำให้คนไทยมีความสุข
0: มีความสุขกันนะ
1: ที่มันมีความทุกข์กับฝนมันตกนี่แหละ
0: ฝนมันตกทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนระวังนะให้ดีนะ
1: เป็นไง
0: คุณตีดาแล้วตอนเนี้ยไอ้ห้าวคุณหมดแต่คุณไม่มาเบิกอ่ะใช่ไหมล่ะเบิกได้แล้วขายดีขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะดูแลสุขภาพกันนะวันนี้ผมแนะนำไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ได้มีขายเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะครับ
1: ก็ไปซื้อกันได้เนี่ย
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: สี่กระปุกแถมหนึ่งกระปุกครับ
1: นั่นสิ
0: เป็นการสร้างโปรตีนกับร่างกาย
1: ไบโอดีนะ
0: สำหรับคนติดเตียงนะทานอะไรไม่ได้ก็ดื่มน้ำได้ดื่มนมได
1: ้
0: ก็เอาไปผสมกับโกโก้ร้อนๆโกโก้ลุงช้างนะโกโก้คนอื่นผมไม่รู้นะ
1: นะ
0: ต้องโกโก้ลุงช้างนี่แหละ
1: แล้วก็ทางด้านของไบโอดีเขาเราใส่ไปคนก้าว
0: มื้อละ3เม็ดครับเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: ครับโทรหาลุงช้าง081
1: 290 1691 0 8 1 2 90 1691
0: ตอนนี้ปุ๋ยก็ยังส่งอยู่นะครับเราคุมผ้าไปอย่างดีตัวปุ๋ยน้ำก็มีซึมเข้าหรอก
1: สั่งซื้อเราก็ไปส่งให้ดิ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่แล้วก็มีของแถมมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: คร
0: ับหรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได
1: ้081 924 4377
0: 081 924 4377
1: เนี่ยนะ
0: ส่วนท่านที่อยู่ในเขตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งหนองบัวหรือจะเป็นที่ดอนปูยังไงโทรหาพี่บิดาเขาแล้วกันนะ
1: นาน
0: ก็จะไปได้หรือไม่ได้ที่089 081
1: 5595
0: มือปืนรอบสังหารหมอบอยครับถือว่าอุกอาจเลย
1: เสียชีวิตคาโต๊ะอาหารเนี่ย
0: คาดว่าซุ่มยิงจากสวนยางนะครับ
1: อันนี้โดนยิงคาโต๊ะอาหาร
0: ครับเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มนะ
1: เป็นไง
0: ตำรวจจากสภ.ทะเลน้อยรับแจ้ง มีการยิงเสียชีวิตบริเวณลานหลังบ้านหมู่6บ้านสายกลิ้งตำบลพนาตุงอำเภอควนขนุน
1: จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
0: ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์เวรโรงพยาบาลควนขนุนครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไปพบร่างของใครนะ
0: นายจักริดสุวรรณรัตน์อายุ40ปีหรือว่าหมอบอย
1: หมอพื้นบ้านที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
0: เป็นหมอสมุนไพรนะ
1: แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
0: นอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร
1: โอ้นี่โต๊ะอาหารเลยไง
0: ถูกยิงบริเวณกกหูด้านขวา2แผล
1: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเ
0: จ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ
1: ข้าราชการสอบสวนก็ทราบว่า
0: ก่อนเกิดเหตุนายจักริดได้ชักชวนกลุ่มของเพื่อนทั้งชายทั้งหญิง
1: มานั่งรับประทานอาหารกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำบุญ
0: โดยจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายหญิง2โต๊ะ
1: 2โต๊ะด้วยกัน
0: ขณะเกิดเหตุจักริดก็นั่งร่วมรับประทานกับกลุ่มเพื่อนชายประมาณ5คน
1: ระหว่างนั้นเป็นไง
0: กำลังพูดคุยก็ได้ยินเสียงปืนดังกัน2นัด
1: ปังปัง
0: ก่อนที่กระสุนจะถูกนายจักริดจนล้มฟุบลงจากเก้าอี้
1: ท่ามกลางความตกกระจายของเพื่อนที่อยู่ในวงนะ
0: ซึ่งต่างพากันวิ่งหลบหนีไปคนละทางคนละทิศครับ
1: ปังแรกก็หลบแล้ว
0: ครับ
1: ห ลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
0: บางส่วนก็มีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ด้วยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจจากรายละเอียดของกล้องเนี่ยนะ
0: เพื่อนำไปใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับ
1: โดยเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า
0: คนร้ายอาจใช้อาวุธปืนติดลำกล้องนะครับซุ่มยิงจากบริเวณสวนยางพาราด้านข้างบ้าน
1: หลังจากนั้นก็หลบหนีออกจากพื้นที่
0: ทำเป็นสไนเปอร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: เอออย่างไรก็ตามเนี่ย
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: รวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิต2รายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
1: พร้อมกับตรวจจากกล้องวงจรปิด
0: พยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์เพื่อหาเบาะแสและก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอบอยด้วยนะ
1: วันนี้โดนยิงคาโต๊ะอาหารเลย
0: ครับผม
1: ไม่เหมือนกับ
0: หมอพื้นบ้าน
1: ไม่เหมือนยุทธยานะ
0: เป็นไงยุทธยา
1: โต๊ะอาหารเหมือนกันนี
0: ่อ๋อไอ้เนี่ยเขาทำอย่างอื่นคุณก็เนาะ
1: นี่ต้องเอาโต๊ะของกลางไปด้วยมั้งเนี่ย
0: ไม่ต้องแล้วครับ
1: โต๊ะอาหารเนี่ย
0: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่องไง
0: แม่เดี๋ยวตีตาย
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับผมดื่มกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้ดื่มโกโก้ก็ดีดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวัน
1: นั่น
0: และที่สำคัญไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผส
1: ม
0: ความมันที่เกิดขึ้นในกาแฟลิต้าเอ็มเกิดจากถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาว
0: ความมันที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็คือมะพร้าวครับ
1: มะพร้าวเฮาเนี่ยนะ
0: สำหรับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะก็มีส่วนผสมของโส
1: ม
0: ทางเช่า
1: เกากี
0: ้เห็ดลิ้นจืด
1: แล้วก็กระชายดำ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดกันมาด้วย
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไป
0: เพื่อดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณดูแลกระดูกและข้อต่อนะครับ
1: ใช่เซ
0: กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท
1: 490บาท
0: 1ถุง2ถุง900บาท
1: ถูกต้อง
0: รับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: อ
0: ันนี้4ถุง 1,000 บาท
1: นั่น
0: ถุงเดียว380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: เมื่อวานพี่คนหนึ่งสั่ง8ถุงเลยบอกทำไมต้องสั่งเยอะจังอยากได้สบู่สองก้อน
1: ชอบสบู่กลิ่นมันหอม
0: กลิ่นมันหอมสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: ชื่นใจ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: ไปหาหมอหมอเขาตรวจเขาเช็คแล้วเอาคุณเป็นเบาหวานนะ
0: เอายามารับประทานซะ
1: ยาจากโรงพยาบาลนะ
0: ครับแล้วก็ทานคู่กับ
1: มะระขี้นกของเรานะ
0: ได้เลยครับ
1: ควบคู่กันไป
0: กระปุกหนึ่งก็มี60เม็ดทานได้เดือนหนึ่งนะทำมาละครั้งละ2เม็ดนะครับ
1: มะระขี้นก
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: 600บาทเน
0: ี่ย4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: แถมเป็นน้ำมันงาดำก็ได
1: ้ราคาก็เดียวกันนี่แหละ
0: เพราะงาดำก็กระปุกละ300 2กระปุกไม่เสียค่าส่งเหมือนกัน
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บรับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกึบกับกึบกับไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันรำคาญต้องกินงาดำนะครับ
1: มันงาดำนี่แหละ
0: สกัดเย็นเลยนะจะบอกให
1: ้บอกเนี่ย
0: 0812901691ครับหนุ่มคนนี้นะ
1: เป็นไง
0: ซิ่งกระบะเสียหลักชนรถที่เขาจอดอยู่2คัน
1: พังยับ
0: แล้วก็พุ่งไปทะลุไปชนกับร้านซักผ้า
1: อ้าว
0: จะผ้าไปซักหรือยังไงวะเนี่ย
1: โอ้นี่เข้าไปในร้านซักผ้าเลยหรือไง
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิปโอสดครับ
1: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ทานสูตรไหนอ
1: ่
0: ะ
1: สูตรดั้งเดิมที่มันเป็นกล่องอ่ะกล่องสีเหลืองกล่องนึงก็200บาท
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะครับ
1: ท่านซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแล้วแถมฟรีให้กล่องนึง
1: อันนี้สูตรดั้งเดิมนะ
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อวันนี้2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ยนะ
0: แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: ครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แควพัดเนี่ย
0: สองกระปุก500บาททานวันละครั้งนะสองกระปุกได้เดือนนึง
1: ไทยแควพัด
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 แถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ห้วยราชรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุมีรถเสียหลัก
1: พุ่งเข้าไปในร้านซักเสื้อผ้าหยอดเหรียญ
0: ริมถนนสายห้วยราดบ้านสนวนบริเวณบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับ
1: อันนี้ไปที่เกิดเหตุในร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
0: พบรถกระบะอีซูซู4ประตูจำนวน2คันแล้วก็รถเก๋งสีดำ1คัน
1: สภาพเป็นยังไง
0: เสียหายอย่างหนักจอดอยู่บริเวณหน้าร้านรับซักผ้านี่แหละ
1: ภายในร้านเป็นยังไง
0: พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายมีอาการฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายประจักษ์แรงกระแทก
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลห้วยราดครับ
1: คดีจากการสอบถาม
0: นางธัญญานันท์อายุ49ปีบอกช่วงเกิดเหตุฝนมันตก
1: ทำให้รถกระบะอีซูซู4ประตูสีขาว
0: ขับมาจากอำเภอห้วยราดด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกับรถเก๋งสีดำของตน
1: ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายส้มตำ
0: จากนั้นรถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งไปชนกับรถกระบะ4ประตูอีกคันนึงของลูกค้า
1: ที่จอดอยู่เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาซักนี่แหละ
0: แล้วก็พุ่งชนกับในร้านซักเสื้อผ้านั่นแหละครับแรงชนทำให้รถพุ่งกับไปกระแทกกับหญิงสาววัย24ปี
1: ซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะซึ่งนั่งอยู่ในร้านเนี่ย
0: จนได้รับบาดเจ็บโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได
1: ้นอกจากนี้ภายในร้านก็ยังพบเสาเนี
0: ่
1: ย
0: ได้รับความเสียหาย1ต้นนะ
1: เบื้องต้นหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นยังไง
0: มีบาดแผลบริเวณคางจนแพทย์ต้องเย็บนะ
1: แล้วก็
0: ขาก็มีรอยถลอกตามลำตัวฟกช้ำดำเขียวแพทย์ต้องนอนพักบอกว่านอนพักสังเกตอาการก่อนอย่าเพิ่งกลับ
1: อยู่ที่โรงพยาบาลห้วยราด
0: ทีนี้คนขับรถกระบะอายุ23ปีเนี่ย
1: บอกก่อนเกิดเหตุต้นเนี่ย
0: พาตากับหลานไปเยี่ยมยายที่เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลห้วยราด
1: หลังจากเสร็จธุระแล้ว
0: จะกลับบ้านแต่เนื่องจากขณะนั้นมันฝนมันตก
1: ทำให้ขับมาได้ความเร็วด้วย
0: ไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทาง
1: แล้วก็ขับไปในร้านขายซักร้านซักเสื้อผ้าเนี่ยนะ
0: ร้านส้มตำก็เกือบสวยไปกับเขาด้วย
1: ผลสุดท้าย
0: เจ็บ
1: มีเจ็บ
0: พัง
1: ทรัพย์สินเสียหาย
0: เสียตังค
1: ์เบื้องต้นทำยังไงนะ
0: ฝนตกขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ
1: ตรวจสอบกันมาด้วยความเร็วเปล่า
0: ฝนตกนี่ขับรถเร็วอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะห่างด้วยนะ
1: เพื่อถนนมันลื่นนะ
0: เปิดไฟหน้าด้วยครับ
1: เ
0: ดี๋ยวไฟท้ายมันก็ติดเองแต่แนะนำอย่าว่าไปเปิดไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินไว้เวลาเราจอดดีกว่าเนาะถ้าเผื่อว่าเปิดไฟแบบปั๊บเขาไม่รู้ไงคันหน้าเกิดไฟท้ายเราไอ้ไฟกระพริบด้านหลังมันเสียไปข้างหนึ่ง
1: น่า
0: เขาคิดว่าเราจะเลี้ยวสิใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่สะดุดรถโอนในโป๊ะเท้ารับประทาน
1: โฟกัสนะแนะนำให้รับประทานโฟกัสกัน
0: กองเขียวๆกองเดียว
1: เดียวคลองนี่แหละ
0: ไม่ต้องกินทุกวันด้วยนะพ่อนะ
1: โฟกัสนะ
0: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึงเม็ดนึงคุ้มมันได้ตั้งหลายวัน
1: โฟกัสนะ
0: 390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องก็ได
0: ้ 1,000 บาทครับ
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่นะ
1: แนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เขาเป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ดเพื่อระบบการขับถ่ายนะ
1: สายเลื่อมจอย
0: แต่ถ้าต้องการแบบผงชงดื่มใจร้อน อยากให้มันจู๊ดจี๊ดจานก็ต้องทานจอยมิกฟู้ดครับ
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ขายราคาเดียวกันนะนี่ชงน้ำเย็นดื่มนะชงน้ำเย็นดื่ม350บาท2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับราคาเดียวกันห้าวนะ
1: ห้าวและราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องประดายบรรยายสรรพคุณนะไม่งั้นไม่ขายดีได้ขนาดนั้นนะ
1: นาน
0: ขนาดไม่โฆษณานะเนี่ย คนยังห้าวกันนี่เยอะนะใครไปรีดที่ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของ
1: ไททิพย์โอสถนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
0: ครับ2เม็ดก่อนนอนนะ1กระปุกมี60เม็ด350บาทครับ3กระปุก 1,000 บาทนะ
1: 3กระปุก 1,000 นะ
0: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะครับวันนี้ฝนตกใครสั่งปุ๋ยลุงช้างยินดีส่งถึงบ้านครับ
1: ส่งให้ถึงบ้าน
0: ครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันวันนี้เลยนะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แถมไม่ตันนึงเลย
0: วิทยุยังมีอยู่นะสั่งมาได้เลย
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: หรือจะเป็นโกโก้
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: อร่อยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีครับมีกลิ่นหอมจากโกโก้จากอบเชยไม่ใช่อบเชยดิเขาเรียกชาเอมเนาะ
1: ชาเอม
0: อบเชยผงอบเชยแล้วก็ ความมันจากมะพร้าวนะมะพร้าวเราแล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นจากซูคาโลสครับ
1: มีซูคาโลสนะ
0: เดี๋ยวก่อนจะคืนเวลาให้สถานีไปประกาศงานกฐินในทางวัดเขาหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: จ้า
1: จะเป็นกองละ500พันหนึ่งและแต่กำลังศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัด
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอและจังหวัดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบ
1: วันที่ตรงตรงทองใบเป็นเจ้าวาดไง
0: เจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้ง
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา14พฤศจิกายนนะส่วนวันที่15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพันทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ไปชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: งานกระ
0: ร่วมอนุโมทนากันแล้วก็ท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของลุงช้างนะราคากระปุกละ300บาทเนี่ยเราจะถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา5บาท295บาทคืนวัดเราจะร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์กันนะครับ
1: ซื้อที่ดินถวายไว้สำนักสงฆ์นะ
0: ก็มีหลายท่านนะโอนเงินเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวซื้อแล้วก็บวกไปโดย500
1: ม
0: ี300มี100มีขออภัยเนี่ยที่ผมไม่ได้อ่านชื่อทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านแล้วท่านละ500 500เนี่ยนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ก็รวมแล้วก็นู่นนะผมตั้งเป้าไว้ประมาณ10,000นึงนะครับตอนนี้มันเกิน10,000แล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันที่1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาขอเรียนเชิญนะเดี๋ยวทีมงานเราก็มีลงทานไปมีชงโกโก้ให้ดื่มชงกาแฟให้ดื่ม
1: มีโกโก้มีกาแฟ
0: แล้วก็ทีมงานของพี่บิดากับพี่เชล่ามก็จะมี
1: ออกลงทานใช่ไหม
0: เป็นขนมจีนน้ำยาช่วงนี้ก็ทำน้ำยาถวายวัดบ่อยนะ
1: โอ้เข้าใจบุญนี่
0: เพราะว่าสามีกันไม่มีน้ำยาไง
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ใช่
1: ไม่น่าเลย
0: ใครเป็นแฟนรายการทางจอสอนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฟังสดๆกับคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ
1: ฟังกัน
0: มีการไลฟ์สดด้วยนะครับ
1: เ
0: พื่อเป็นการส่งเสริมไปกับนักร้องรุ่นใหม
1: ่
0: นักร้องหน้าใหม
1: ่
0: ที่จะได้มีเวทีในการร้องเพลงโชว์เสียงตัวเองถ้าเป็น MV ด้วยแล้วก็จะเปิด MV ให้ได้ชมกันทางมือถือเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ชื่อ Facebook ลุงช้างไทยทิพย
1: ์เอาไปชมกัน
0: มันล่มไปแล้วนะผมก็พยายามไปกู้คืนกลับมาได
1: ้
0: นะครับชื่อลุงช้างเว้นวรรคแล้วก็ไทยทิพย์ยอยักษ์กาลันไม่
1: ม
0: ีหรือบางคนนี่ฟังทางแอปพลิเคชันGarden Radio ได้ถ้าโหลดไม่เป็นไม่เป็นไรไปที่ Googleพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยอ่ะลุงช้างเรดิโอเท่านี้ก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับก็รายการเราเนี่ยมีตั้งแต่ตีห้าฟังได้ไปเลยนะ
1: ฟังกันไป
0: เรื่องไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไลฟ์อ่ะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยจะไลฟ์สดช่วงกลางคืนนะครับ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะไปฟังข่าวเพาะๆจากทางสถานีฟังสปอร์ตเพาะๆแล้วฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะรอด้วยนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
3: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่าย
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากทุก
10: ข์ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยส
11: เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
14: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
16: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
17: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
18: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
19: ผมร
18: ู
19: ้สึกว่าตัวคนแก่
20: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
21: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
13: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
22: ฮัลโหลฮัลโหล
1: ได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: มารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: มาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: มานั่งฟังกันต่อ
0: แล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ระบบ FM Stereo Multiplex นะครับ
1: ฟังกัน
0: ฉะนั้น A เป็นลำโพงด้านซ้าย
1: นาน
0: ฉะนั้น B เป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เอาคำพูดของอาจารย์ไพบูลย์สุภวรีมาพูดนะ
1: นั่นเ
0: ตครับผมแล้วก็ปุ๋ยตอนนี้โอดควรกันมาเหลือเกินเลยฝนตกน้ำท่วมอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยในหน้าบ้านเราเนี่ย
1: น้ำท่วม
0: โอ้โหเช้านี้แยกนิคมแล้วก็หน้าระโวน้ำท่วมขังขับรถด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะขับเบาๆกันหน่อยสงสัยพวกรถเล็กๆสงสารแกพวกมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกเนี้ย
1: โดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ย
0: สมองเร่งด่วนเนี่ยสงสารเขาหน่อย
1: บางทีป้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับลูกหลานเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำกระเด็นกระเปียกกันนะ
0: สำนักงานป้องกันภัยเตือนน้ำท่วมนะครับวันที่25เนี่ยนะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงไว้เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้ามันจะช็อตด้วยนะดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะฮะหัวหน้าปูก็ส่งข่าวมา
1: เดี๋ยวเพราะน้ำปั๊กที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยต้องระวังนะ
0: เดี๋ยวจัดรายการแล้วเราต้องออกไปสำรวจกันหน่อยนะเนี่ย
1: ไปสำรวจน้ำไง
0: เพราะตอนนี้ฝนมันก็เบาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็รอการระบายอยู่นะวันนี้ครับทีมงานเราถ้าช่วงเย็นถ้าไม่มีฝนนะก็จะไปที่ตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: จะไปซื้อปุ๋ยเนี่ยคงขายไม่ได้แน่วันนี้
1: เพราะว่าฝนมันตก
0: ฝนมันตกกันไม่รู้ไปทำยังไงนะเอาที่ดอนนะที่ดอนก็สั่งซื้อได
1: ้
0: ไม่ใช่ปัญหาสำคัญนะมีความคืบหน้าจากโรงงานปุ๋ยบอกให้ถ่ายรูปน้ำท่วมนาเขาไว้เดี๋ยวก็จะมีพิเศษอะไรให้ก็ไม่รู้นะขอให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็แล้วกัน
1: น้ำมันท่วมเนี่ยนะ
0: อาจจะมีการชดชมชดเชยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หน้าวัดธรรมมูลเนี่ยแพเหล็กลอยไปตั้ง13กิโลพักไฮท่วมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะไปหลงขลมสสที่นั่นพอสสก็บอกว่าปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมยุธยา
1: เขาว่าอย่างงั้น
0: เล่นซะแล้วเมื่อวานนี
1: ้โดยเฉพาะบางบานนี่นะ
0: บางบานเสนาเนี่ย
1: น่าสงสารน่าเห็นใจเสนาบ้านแพนไง
0: สั่งซื้อสินค้าเราแล้วบอกต้องรีบสั่งเลยเดี๋ยวจะมาไม่ได้นะมันจะมากันเยอะอีกแล้ว
1: ลายสนีจะเข้าไปถึงบ้านนะ
0: ครับผม
1: ม
0: าเนี่ยเขาว่าจะมาช่วงนี้อีกช่วงนึงแล้วจะหยุดไปยาวเลยนะแล้วจะมาอีกทีก็ถึงวันที่6ตุลาคมเลยวันที่6ตุลาคมไปแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวแล้ว
1: ฝนเนี่ยนะ
0: ไม่เหมือนทางภาคใต้ฝน8แดด4เนี่ย
1: โอ
0: ้ฝน8เดือนแดด4เดือนเนี่ยนะในสสก็ในสภาก็ไปคิดเป็นอย่างอื่นไปได
1: ้คิดมากก็สิว่ากันไป
0: แหมไม่รู้สี่รู้แปดเอาไปคิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ก็แล้วแต่เขาจะคิดกันนะ
0: คือไม่รู้สี่รู้แปดก็คือหมายความว่าไม่รู้ดินฟ้าอากาศ
1: อ๋อเขาเรียกดินฟ้าอากาศเนี่ยนะ
0: ทางภาคใต้ก็มีฝนตกใน8เดือนมีแดดออก4เดือนเขาไม่มีหน้าหนาวนะไม่มีหน้าหนาวคนใต
1: ้มีแต่ฝนก็ร้อนใช่ไหม
0: คนตายรักจริงนี่แหละครับอาจารย์โรมศรีธรรมราชตอนนี้ก็อยู่นครศรีธรรมราชมั้งตั้งแผงพระขายอยู่ครับผ
1: ม
0: คนดังในอดีตเนี่ยมีเพลงฮิตเยอะ
1: ครับ
0: นะอ่ะมาถึงชั่วโมงนี
1: ้
0: ก็มาบอกเล่า90กันในเรื่องของข่าวๆกันซะหน่อย
1: มีเรื่องมีข่าวเนี่ย
0: เกิดเหตุพลุระเบิดบ้านพังทั้งหลังเสียหายอีกกว่า30หลัง
1: มีอาการบาดเจ็บสาหัส1รายด้วย
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับใครปวดเกาปวดรุมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดจากนิ้วล็อกปวดมากๆรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ครับซื้อสั่งซื้อกับทีมงานเราเนี่ย3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
0: ครับผมถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาน
1: ั่นสิ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ครับสำหรับท่านนี้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกก๊อบกระดูกแก๊บและกระปวดรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคลพลัส
1: ไอแคลพัดนี่2กระปุกก็500บาทเน
0: ี่ย4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: รับประทานพร้อมกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะ
1: นั่นสิ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและเป็นยาสามัญประจำบ้าน มีจำหน่ายมากว่า20ปีครับ
1: ใช
0: ่เมื่อคืนนี้ตอนทักทุ่มครึ่งนะครับท่านนายอำเภอชุมพวงท่านเพทายจอนกระโทกครับรับแจ้งเหตุเกิดระเบิดในพื้นที่บ้านท่า
1: ที่หมู่8บ้านชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
0: ท่านก็เดินทางไปตรวจสอบครับพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลชุมพวงครับ
1: ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำขีด
0: เพื่อระงับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านต้นเหตุซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังนะ
1: แล้วก็บ้านข้างเคียงก็ได้รับความเสียหายไป30หลังคา
0: โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายทราบชื่อก็นายหทัยพัฒน์อายุอนาม47ปี
1: พลเมืองดีก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชุมพวงเนี่ย
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสภ.ชุมพวงอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รวมทั้งเทศบาลตำบลชุมพวงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสำรวจเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: เห็นหัวข่าวปุ๊บหลุดนึกว่าสุพรรณนี่แล้ว
1: เป็นไง
0: ดีนะเมื่อก่อนสุพรรณทำพลุกันเยอะไงตอนนี้สุพรรณไม่มีแล้วเขาทำกันเรียบร้อยอย่างดีนะ
1: ก็ทำนี่มาต้องไปอยู่ที่ไม่มีชุมชนนะนะ
0: ต้องไปอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าก
1: ลางทุ่ง
0: กลางทุ่งท่าด้วยนะ
1: นาน
0: ครับผ
1: ม
0: ที่สัตหีบครับอ่วมอรไทยเลย
1: เพราะอะไร
0: ฝนตกหนัก2ชั่วโมงทำให้หลายจุดน้ำท่วมสูงครับ
1: ตอนนี้ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ฝนตกนะ
0: แต่ตะหีบนี่ท่วมเลยถึงเอวนะนะ
1: ถึงเอวเลยหรือไง
0: คร
1: ับ
0: บนถนนหลวงเลยนะ
1: โอ้
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถครับ
1: ปลูกหนึ่งก็300บาทเนี่ยนะ
0: 60เม็ดเนี่ย
1: 10เม็ด
0: กินวันละครั้งก็ได้เดือนหนึ่งนะถ้าซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: 600บาทนะ
0: ถ้าซื้อ4กระปุก
1: แถมให้1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผ
1: ม
0: มีขายทั่วไปตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่เราประกาศไปแต่ละวันละวันแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองแน่นอนที่สุดครับ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% ก็ซื้อก็ได้อะนะ
0: ซื้อได้เลยโอ้ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะในภาคกลางนะ
1: ภาคกลางเนี่ย
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีนะ
1: ไม่มีก็สั่งซื้อกัน
0: ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราสตูลหรือว่าที่เป็นที่ทุ่งสงนครนายกไม่มี
1: กาญจนบุรีเงี้ย
0: ยังไม่มีครับ
1: ไป
0: สั่งซื้อเถอะดีที่สุด
1: ซื้อการสั่งซื้อการ
0: เราส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินไปทางอย่าโอนเงินมานะไม่เอานะไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
1: นั่นสิ
0: เมื่อคืนนี้4ทุ่มครับ
1: 4ทุ่มไง
0: 4ทุ่มมีรายงานว่าที่สัตหีบชลบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20:00 นนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนและก็บ้านเรือนประชาชนในซอยที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ
1: เนี่ย
0: ทำให้การจราจรติดขัดและก็ประชาชนได้รับผลกระทบครับ
1: ได้รับผลกระทบกัน
0: ครับนายอำเภอสัตหีบครับท่านณัฐวุฒิอนุโยธาพร้อมด้วย
1: นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเนี่ย
0: ท่านวสันเสี่ยงฉีครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0: สบันเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
1: ลงการช่วยเหลือ
0: ครับจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบ
1: แล้วก็แยกปลาหมึก
0: เขาเรียกแยกสัตหีบเขาเรียกแยกปลาหมึก
1: แยกปลาหมึกเนี่ยนะ
0: ไปจนถึงแยกกม.1ระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ย
1: มีน้ำท่วมขังระดับสูงด้วย
0: ส่งผลให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังครับ
1: โดยรถบางคันเป็นยังไง
0: ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้เครื่องยนต์นี่ดับ
1: ขณะที่ประชาชนในส่วน
0: บางส่วนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
1: ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเนี่ยนะ
0: ทุกจังหวัดซะละมั้งตอนนี้เนาะ
1: ทั่วถึงมันตกเยอะ
0: กลบุรีก็ประกาศเตือนแล้วเนี่ย
1: เห็นว่าจะตกถึง27เนี่ย
0: ครับเห็นไหมที่วงเวียนจากแก้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: หน้าสารประการตรงปางสามยอดใช่ไหม
1: โอ้มันหลายที่หลายจุดเนี่ย
0: น้ำรอการระบายหน้ามินิแบร
1: ์
0: หน้าบริษัทมินิแบร
1: ์นี่ถนนนิคมสร้างตนเองเนี่ยนะ
0: แยกนิคมสร้างตนเอง
1: แถวนั้นนะ
0: ครับนั้นท่วมเรียกว่าท่วมซ้ำซากอ่ะจราจรนี่เหนื่อยเลยนะเอ้า
1: เหนื่อยยังไง
0: ต้องมาความสะดวกเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยนะ
1: อ้าวถึงเวลาทำงานก็ทำบ้างเ
0: ด้น่าจะมีผู้ช่วยด้วยแหละครับ
1: ผู้ช่วยไหนอ่ะ
0: ผู้ช่วยจราจรไงช่วยจราจรนี่ก็อาสาสมัครกันเนาะบ้านตัวเองก็ต้องดูแลโดนด้วยนะ
1: นั่น
0: ความปรารถนาดีจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนะ
0: คุณผู้ชายที่ฉี่สะดุดรถหัวไม่ท้าเป็นประจำนะจ๊ะ
1: นี่แหละปัญหาของลูกผู้ชาย
0: นะครับสะดุดนะปัญหาเนี่ยเยี่ยวบ่อย
1: ผู้สูงวัยทั้งหลายนี่แหละ
0: พระด้วยเนี่ย
1: ละด้วยไง
0: ครับมันเกิดจากต่อมลูกหมากเนี่ยที่มันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งผลิตแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันก็รวมตัวมันเยอะขึ้นมันก็น้ำหนักมันก็เยอะดิน
1: าน
0: เกิดการอักเสบกดทับท่อปัสสาวะ
1: นาน
0: ทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่ง
1: ไม่พุ่งอะนะ
0: ไม่พุ่งไม่ว่าดิ
1: เป็นไง
0: รถหัวในโป้เท้าอีกตาหากเนี่ย
1: เปิดเลอะเทอะเหม็นไปอีกตาหากเนี่ย
0: ฉี่ได้ปั๊บเดียวมาเดินออกมาจากห้องน้ำอ้าวปวดฉี่อีกแล้ว
1: ปวดอีกแล้ว
0: เอาโฟกัสไปจัดการซะ
1: รับประทานโฟกัสกันนะ
0: เม็ดหนึ่งเนี่ยคุ้มไปได้ถึง4วัน5วันไม่ต้องกินทุกวันวันละ1ครั้งครั้งละ1แคปซูล390บาท2กล่อง700 3กล่อง
1: 1,000 บาทนะ
0: เท่านั้นเองต
1: ั
0: วแทนจำหน่ายก็มีเยอะแยะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: ร้านสยามฟาร์มาซีสั่งมาผมยังไม่ได้ไปให้เลยเนี่ย
1: โฟกัสมีที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านนะมีแทบทุกร้าน
1: อ๋อไปซื้อกันดิ
0: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ลพบุรีเนี่ยไปซื้อกันเนี่ยนะครับเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ย
1: มีขาย
0: นำเวทโอสถน้องม่วงสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทหรือจะเป็นหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกหรือมันจะเป็นร้านร้านสุภไม่ใช่สุภชัยประกาศไปแล้วร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทแล้วก็คลังยาเภสัชตลาดลำนารายณ์ลพบุรีนู่นแหละครับ
1: ก็ใกล้ไหนไปซื้อที่นั่น
0: ถ้าไม่มีก็โทรมา0812901691
1: 0812901691
0: เดี๋ยวส่งให้ถึงมือถึงบ้าน
1: ส่งให
0: ้เก็บเงินปลายทางนะครับ
1: ตามนั้นเลย
0: อย่าโอนเงินมาก่อนนะไม่เอานะ
1: นั่นสิ
0: ขนาดไม่โอนเงินมาก่อนยังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้สักทีนะนี่ครับรวบแล้วครับมือฟันหนุ่มใหญ่เสียชีวิตคาวงเล่า
1: แค้น
0: ผมแค้นเหลือเกินครับมันถูกท้าทาย
1: ไล่แทงก่อน
0: ไล่แทงผมก่อนนะผมก็ฟันที
1: ่ฟันกัน
0: ตายเลยนะครับความคืบหน้ากรณีนายบุญมีอายุ54ปีถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าจนเสียชีวิตคาที่
1: เหตุเกิดที่ห้องพักภายในซากกันนะซอยในซาก
0: ซอยในซากก็เรียกกันซอยในซาก
1: ที่ไหน
0: ตำบลซากบกอำเภอบ้านค่าย
1: โอ้จังหวัดระยองที
0: ่เมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี่แหละครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ครับผมล่าสุดครับ
1: เป็นไง
0: 18นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้
1: ก่อนทุ่มเนี่ยนะ
0: ผมกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังจับกุมตัว
1: ใครนะ
0: นายธนศักดิ์รั่วในเอิญ
1: อายุ38ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ย
0: พร้อมเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับโดยสามารถรวบตัวได้ที่บ้านญาติในละแวกจุดที่เกิดเหตุ
1: พร้อมในของกลางก็อาวุธมีด1เล่มนะมีดยาวเนี่ย
0: ยาวซะด้วยนะ
1: และจากการสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ย
0: จากการสอบสวนในธนศักดิ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
0: ผ่านมาเจอผู้ตายกำลังนั่งรำสุราอยู่หน้าห้องเขานั่นแหละ
1: ผู้ตายก็เรียกจอดรถในเสียเล่า
0: อ้างว่าเคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
1: จากนั้น
0: ผู้ตายพยายามใช้มีดไล่แทงตน
1: แล้วไง
0: ตนก็ขี่รถหนีตัวรอดครับ
1: แต่ด้วยความแค้นเนี่ย
0: ด้วยความแค้นที่สุมอยู่ในอกสร้างท่าทรหดให้เขาสู้เลือดแลกเลือดชีวิตแลกเอ๊ะเมื่อก่อนอยู่โรงหนังนะผมนะ
1: เคยภาคหนังไงแล้วถูกท้าทาย
0: พยายามจะทำร้ายตน
1: ตนก็ทำไง
0: ขับรถกลับไปหยิบมีดยาวที่บ้านมาสิครับ
1: หลังจากนั้น
0: สอนท้ายเพื่อนย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็ลงปลายปีก
0: ็ปีก็ไม่ได้ฝันในหัวเลยครับ
1: ฝันหัวผู้ตายไปหลายครั้ง
0: ไม่ได้นับ
1: ล้มฟุบตายคาที่
0: แม่แค่ฝันหัวไกลหัวใจตั้งเยอะไม่น่าใจสอบตายจะได้
1: ก็โดนฟันอย่างหนักกันนะ
0: ตอนตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักเลยทีเนี้ย
1: ควบคุมตัวในธนศักดิ์ไป
0: พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านค่าย
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ไปกินขนมน้าต่อไปนะคนเก่งก็ต้องมาอยู่ในคุกกันแหละครับ
1: อยู่ในคุกกันนะ
0: สบายใจไหมไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไซเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แคปซูลนะ
0: ถ้าอยากจะชงน้ำเย็นดื่มสบายสบายอร่อยอร่อยก็ต้องจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดแบบผงชงน้ำนะ
0: 350บาท2กล่อง700แถมเป็นกล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: นะครับราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวไอ้ห้าวมันคืออะไรไม่บอกถ้าใครห้าวโทรมานะครับนี่ก็350เหมือนกันนะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารน่ะ
1: 350บาท
0: แต่ซื้อ3กล่องถึงจะได้พันหนึ่งนะรับประทานเพื่อ
1: เนี่ยบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
0: ครับกระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได
0: ้ครับผมจับหนุ่มอายุ27ปีฆาตกรรมลุงวัย67ปี
1: โมโหโมโห
0: โมโหคนเสียชีวิตเนี่ยชอบขโมยฟักทองไปสามลูกแล้วเนี่ยขโมยฟักทองผมไปสามลูกอ่ะ
1: เขาปลูกเอาไว้แล้วขโมยของเขาไปสามลูก
0: เออนู่นนี่สภ.แม่แตงตำรวจได้รับแจ้ง
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
0: มีคนถูกฆาตกรรมบริเวณทุ่งนาใกล้กับป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตง
1: เอาไปเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุพบร่างของนายสมเกียรติเนี่ยอ
0: ายุอนาม67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งกระติดศีรษะ
1: แล้วก็ใบหน้าถูกของมีคมกรีด
0: ครับส่วนคนร้ายไม่อยู่แล้วครับไปแล้วตามระเบียบไปแล้ว
1: ปะแป้งลอยนวลไปแล้ว
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนนี้เกือบ2ทุ่มแล้ว
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบสวนจับกลุ่มฆาตกรได้สำเร็จคือ
1: นายกฤษดาอายุ27ปี
0: กฤษดารับสารภาพว่าที่ผ่านมาตนทำสวนฟักทองใกล้ที่เกิดเหตุของพ
1: ่ออ๋อทำสวนฟักทองอยู
0: ่ฟักทองออกลูกบ้างแล้ว
1: ปรากฏว่า
0: ขโมยฟักทองไปหลายครั้งมีคนขโมยไป
1: ทำให้ตนโมโหดิ
0: ตัดสินใจ
1: ไปนอนเฝ้าสวนฟักทองเนี่ย
0: คนเหนือเขาไม่เรียกฟักทองนะ
1: เขาเรียกอะไร
0: เรียกอะไรนะปลาแก้วปลาแก้ว
1: โอ้
0: คนอีสานเรียกปลาอื้อ
1: โอ
0: ้อืม
1: เรียกกันแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: คนใต้เรียกอะไรคนใต
1: ้คนใต้ไม่หวานเด
0: ้ใครก็ได้อยู่นอกมาลาบเจ้าเล่ห์ไปหน่อย
1: คนใต้ไม่หวานเด้คนใต้ไม่หวาน
0: เอาใครฟังอยู่ทางใต้บอกหน่อยฟักทองเรียกว่าอะไร
1: ส่งข่าวมาบ้าง
0: ครับดั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงนั้นเห็นลุงคนหนึ่งกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนของตน
1: ตนก็ถามไปว่า
0: เฮ้ยขโมยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: ลุงไม่ยอมตอบเนี่ย
0: ลุงไม่ตอบไงแต่ในมือลุงฟักทองเต็มมือเลยนะ
1: ถือไว้3ลูก
0: เนี่ยโมโหจัดจึงเข้าไปแย่งมีดแล้วก็เอามีดที่พกมาเนี่ยฟันเข้าไปเลย
1: ฟันไป3ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ลุงนี่ล้มลงไปสลบแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ตายซะแล้ว
1: ฟันลุงก็ตายเลย
0: ใครจะโทรมาบอกผมเนี่ยโทรมาที
1: ่
0: โทรมาแล้วก็บอกสิว่ามันคืออะไร
1: ฟักทองเนี่ยนะ
0: ช่วยบอกหน่อยสิ
1: คนใต้เนี่ยเขาเรียกอะไรฟักทองเนี่ยนะ
0: ใต้ไม่หวานจะตีตายคุณเนี่ยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลยยาหญ้าบิง2เม็ด
1: บำรุงเส้นตาดวงตารับประทานยาหญ้าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานดีแคร์
0: ครับดีและดีและดูแลสายตาได้ทั้งสองแบบอะไรจะเอาแบบไหนก็ว่ากันไป
1: ชอบแบบแคปซูลก็ต้องดีต้องทางด้านของยาหญ้าบิง
0: ชอบดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยล
0: ใครที่สั่งไว้แล้วไม่ได้สักทีเนี่ยส่งไปแล้วนะเมื่อวานนี้รู้สึกจะส่งไปแล้วดีไอยาหญ้าบิง
1: ม
0: าเมื่อวานมาไม่เยอะนะมาไม่เยอะมาแค่30 ก็กระปุกแค่นั้นเอง
1: สั่งมาก็ส่งกันไป
0: ครับเดี๋ยวนี้เขาจะเสริมมาให้โฟกัสก็เช่นเดียวกันนะโฟกัสก็เช่นเดียวกันวิทยุนี่มีอยู่แล้วว
1: ิทยุ
0: แล้วก็โกโก้มาแล้วจ้ะ
1: โกโก้ชู
0: คุณแม่จากสามชุกหิวแล้วเนี่ยอยากกินเนี่ยแกฟังแกคุยโกโก้อร่อยเมื่อไรจะส่งมาสักทีแกสั่งนี่ตอนหมดไง
1: ได้ยินพูดก็อยากรับประทานนะดีเดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับผม
1: ส่งไปแล้วใจไหมเล่า
0: ส่งไปแล้วหลายคนบอกมาดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วมันสดชื่นกลางคืนก่อนนอนนี่จั๊วไปเลยยิ่งร้อนยิ่งดีเป่าไปอะไรไปเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อร่อยนะสองซื้อสองกล่องเลย500บาทกินได้เดือนหนึ่งอะ
1: สองกล่อง500
0: ครับผ
1: ม
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคนเป็นเบาหวานกินได
1: ้รับประทานได้
0: ใช้สูงกับรสกันเป็นไขมันดื่มได้เพราะเขาใช้มะพร้าวนะครับสร้างความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของโกโก้ผงโกโก้ 100% มีโกจิเบอรี่ด้วยนะมีเห็ดลิ้นจือ
1: มี
0: คนที่แพ้เห็ดกินไม่ได้คนไม่แพ้กินได
1: ้
0: บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงกระดูกนะครับแต่ไม่ได้รักษาอะไรนะ
1: นาน
0: แต่ความจำดีเลิศประเสริฐสีอร่อยแบบนี้ต้องโกโก้ชู
1: โกโก้ชูนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ถ้าจะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งไตโปรมิกออยครับ
1: โปรมิกออย
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออย
0: 650บาทได้2กระปุกครับ
1: เหมือนกันกับดีแคร์นี่แหละ
0: ใช่4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะจ๊ะสุดรันทดครับพี่ชายเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีมาแต่ตกงาน
1: และพาน้องชายเพิ่งจบม.6เนี่ย
0: ไปคุยถังขยะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หาอาหารประทังชีวิตสามแม่ลูกครับ
1: เอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: จบปริญญาตรีแล้วไปหางานทำ
0: ไปหางานทำที่ลูกเอ้ยงานมีเยอะแยะถ้าไม่เลือกงานนะ
1: เลือกทำนี่
0: ป่ะงานบริสุทธิ์งานงานที่เรียกว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปจี้ไปปล้นไปก็มีเยอะแยะเนี่ยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาก็อาจจะได้เอาของเก่าไปขายแล้วบ้าง
0: ก็ได้แต่นี่ไปคุยขยะมันก็ได้มันก็เป็นอาชีพสุจริตอีกอาชีพหนึ่งนะแต่นี่ก็ไปหาอาหารเนี่ยสิ
1: ประทังชีวิตสามแม่ลูกเนี่ยและเป็นยังไง
0: ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบครอบครัวสามชีวิตที่น่ารันทดพี่ชายซึ่งจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ด้วย
1: โอ้ตกงาน
0: โอ้เนี่ยไปหาสำนักงานทนายความสิไปทำงานอยู่กับเขาน
1: ิติศาสตร์เนี่ยนะ
0: หางานใหม่ไม่ได้พาน้องชายวัย19น้องชายเพิ่งเรียนจบม.6
1: ไปไหนกันล่ะ
0: ตระเวนหาคุยถังขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
1: แล้วก็หาอาหารเอา
0: ไว้ประทังชีวิตสามแม่ลูก
1: เนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีรายได้และยังถูกตัดน้ำตัดไฟมาประมาณ2เดือนแล้ว
1: ยังมีแบบนี้
0: ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากครับ
1: และล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้นี่แถวนนบุรีนี่เอง
0: ไ
1: ง
0: ไปพบในบี
1: ในบีอายุ19ปี
0: เป็นนักเรียนชั้นม.6ผู้เป็นน้องชายเปิดเผยเรื่องราวสุดรันทดวันที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ตนอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย3คนแม่
0: พี่แล้วก็ตน
1: 3คน
0: สาเหตุที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาเนื่องจากพี่ชายเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวเกิดตกงานครับ
1: ตกงานแล้วก็หางานใหม่ยังไม่ได้
0: ส่วนแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุครับถูกรถชนนะไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดมา2เดือนแล้ว
1: น่าสงสาร
0: แถมครอบครัวก็ไม่มีรายได
1: ้และทำไง
0: พี่ชายต้องตัดสินใจพาตนไปช่วยกันคุยถังขยะตามร้านอาหาร
1: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
0: ซึ่งก็พอได้อาหารมาบรรทังชีวิตอยู่รอดไปแต่ภาวะที่เนี่ยครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตอย่างนี
1: ้โอ้น่าเห็นใจนะ
0: นะครับแม้ชีวิตครอบครัวจะยากแค้นแบบนี
1: ้เป็นยังไง
0: แต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได
1: ้แล้วไง
0: มันเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวพอดี
1: โอ้จังหวะพอดีเนี่ยนะ
0: ทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุยขยะกันซึ่ง
1: มัน
0: เพิ่งจะทำกันได้ไม่หนึ่งไม่เกิน
1: ทำกัน
0: เพิ่งในอาทิตย์นึงอ่ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้ล่ะ
0: ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้นะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ที่ทำไปก็เพื่อหาอาหารยังชีพเพื่อรอให้มีงานทำ
1: ตอนนี้ยังไม่มีงานทำ
0: ซึ่งตนกับพี่ชายก็พยายามหางานทำอยู่นะ
1: เออเอา
0: สู้นะ
1: ดีแล้วไปเก็บขยะดีกว่าไปทำอย่าง
0: อื่นดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะอ้าวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
1: ก็ดูแลกัน
0: ครับนายกมาใหม่นี่ไม่ใช่เหร
1: อ
0: นายกข
1: ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะ
0: ได้แล้วเนี่ย
1: เก่านะ
0: ไปดูหน่อยสิ
1: อ
0: ้
1: าวดูกัน
0: นี่คือคำสั่ง
1: คำสั่งของใคร
0: นั่นน่ะสิ นายกสิน
1: ายกกันนะ
0: นายกสมาคมลิเกลพบุรีเนี่ย เดี๋ยวให้พงศักดิ์สวนศรีไปอีกคนนึง
1: พงศักดิ์ไง
0: นายกอ่างทองนั่นน่ะ น้ำจะท่วมฟ้าอยู่แล้วน่ะ
1: ราจะกินดาวแล้วนะ
0: ไบโอดีนะแม่นะรับประทานไป
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: นี่เอามาผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋วเลย
1: เฉพาะท่านที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น
0: ะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงดึงร่วงดึงเร็ว
1: แล้วก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: เม็ดฟู่เราก็มีนะ
0: มาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก
1: ๋โอเล่ชาติรักพงนรินโชคดีมีสุขไปเลย
0: ติดต่อกันที่081 290 1691
1: ถ
0: ูกแล้วโทรหาลิเกโทรหาผมนี่แหละ
1: ด้าน
0: เหลือเวลาอีกน้อยนิดนะก่อนที่จะจบรายการแล้วจะย้ายสถานีจากวสป.ไปจทล.นี่งานกฐินก็ซะหน่อยนึง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: จ้า
1: แล้วก็จะออกโรงทานติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดบ้านคอยวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกาตัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตามบนและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่อยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจงอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านทีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29-30 ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901690

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู
12: ้ทุกคนพร้อม
13: พร้อม
12: มาเริ่มกันเลย
14: ทำอะไรอ่ะ
15: ออกกำลังกายไง
14: รักสุขภาพ
16: แล้วในมืออ่ะ
14: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
17: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิต

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
1: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โทเล่ไทยทิพย์โอสด
1: ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานจากวสป.711มาที่
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: จส.1กรุงเทพยังอยู่ด้วยกันตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังการ
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ที่จังหวัด
0: นครนายกเนี่ยนะอ
1: ยู่ด้วยกันตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: รับฟังกัน
1: ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีตำรวจภูธรภาค5อุตรดิตถ
0: ์
1: ครับใครที่นอนไม่หลับกลางคืน2ทุ่มครึ่งถึงตีห้าเลยจอสอหนึ่งนะ AM 657ในลุงช้างจัดรายการและไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆเห็นหน้ากันจะเลยก็ช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: รับชมก็ได้
1: จะเป็น
0: ฟังได้
1: จะเป็นแนวเพลงที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นนักร้องใหม่ๆที่เขาอยากจะเกิดอะเวทีเขาไม่มีให้ร้องอะนะไปขอไปรายการไหนเขาก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
0: อ
1: ีกงานนี้เราจะเปิดให้ตะลันแตนไปเลย
0: นาน
1: ให้ฟังสองเพลงในเพลงแรกกันต้อนรับเนเน
0: ่เนเน
1: ่ครับให้เนเน่เขานะตอนนี้เป็นขวัญใจเป็นลูกสาวแห่งชาติแล
0: ้
1: วเพราะตอนก่อนเรามีน้องต้นข้าวใช่ไหม
0: ใช่
1: ลูกสาวแห่งชาติตอนนี้เรามีน้องเนเน่มาอีกคนหนึ่ง
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์หลานของโชเล่สองบุรีไทยและสองพันบุรีไทยแลนด
0: ์อย่างนั้นเลยไง
1: อย่าไปพูดย้ำบ่อยเขาจะว่าเอา
0: พอภูเก็ตนี่คนก็พอบอกภูเก็ตคนไปเที่ยวภูเก็ตเลย
1: ครับ
0: พอบอกลพบุรีสองพันบุรีนี
1: ่ไม่มากันเลย
0: ออกใบพัดกันหมดแล้ว
1: ใบพัดกันน้ำท่วมอีกแล้วนะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมหน่อย
0: น้ำท่วมไง
1: ครับบ้านเราเยอะนะลพบุรีเนี่ยนะครับนี่แจ้งมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์นะ
0: เขาว่าไงแล้วนะ
1: น้ำท่วมถนนเส้นทางโคกสำโรงลพบุรีแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้าลพบุรีขณะนี้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร2จุดหลักโปรดใช้ความระมัดระวังการเดินทางจุดที่1บริเวณเซเว่นวังขอนขว้างสุดหมู่บ้านจุดที่2บริเวณร้านก้องระดาการยางถึงอบต.ห้วยโป่งผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดชะลอความเร็วเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับผ่านจุดที่มีน้ำลึกเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์โปรดเพิ่มความระมัดระวังขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับได้ข้อมูลมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ครับ
0: ส่งข่าวกันมา
1: แล้วก็ของประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
0: ว่าไงนะ
1: ประชาสัมพันธ์ก็มีมาเรื่องนึงก็คือแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลป้องกันภัยเตือนน้ำท่วม25วันนี้นะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะโคกสำโรงโคกเจริญสะโบดหนองม่วงลำสนธิชัยบดาลอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าช็อตและดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อสักก่อนเราเข้ารายการเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มีคำเตือนสัญญาณเตือนมาจากโซเชียลอะเน
0: า
1: ะ
0: มา
1: ไม่ทันได้อ่านเลยกดปุ๊บหายไปเลย
0: ข่าวมาทางโทรศัพท์มานะ
1: ผมว่าน่าจะได้กันทุกคนเนี่ยข้อความเนี่ยเป็นคำเตือนนะสวัสดีครับ

0: โอ้ยงานทอดกฐินวัดห้วยหอมไม่หน่อยครับ
1: อ้าว
2: อ
1: ้าววัดห้วยหอม
2: อ
1: ้าวจดที่วัดห้วยหอมมันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: วันที่22ครับ
1: 22วัดห้วยหอมตำบล
0: ตำบลห้วยหอมครับ
1: อำเภอตาคลี
0: ครับ
1: จังหวัดนครสวรรค
0: ์ครับครับวันที่22นะครับ
1: 22ทอด21ตั้งองค์กฐินนะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็โอนตังค่าโฆษณามาด้วย20บาท
0: ครับคร
1: ับ โอเคเดี๋ยวโฆษณาให้นะจ๊ะ
0: ครับครับฟังอยู่ครับ
1: ครับผมวัดห้วยหอมตาคลีนะครับ
0: ครับครับ
1: มีวัดไหนก็โทรมานะ
2: ครับ
0: คร
1: ับ แล้วใครเป็นคนส่งข่าวแล้วเนี่ย
0: พระสุรัตน์พิมพาพรครับ
1: โอ้พระนมัสการครับ
2: พูดกับพระลึง
1: พูดกับพระเนี่ยนมัสการครับพระอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ครับผมให้ได้สักสี่ห้าแสนนะจะเอาอย่างวัดอารามหลวงก็ไม่ได้
2: ไม่ได้นะ
1: ครับมาบ้านเราดีกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พระพุทธมหังตำบลยางหักอำเภออะไรนะ
2: ยางหักเนี่ยนะ
1: อำเภอ
2: นู่นนะลาดบุรีอ่ะ
1: ปากท
2: ่
1: อลาดบุรีท่านบอกว่าวัดไหนที่ยากจนแล้วไม่มีค่าน้ำค่าไฟประสานไปยังท่านได้เลยครับท่านจะให้ค่าน้ำค่าไฟรวมกันทั้งสองอย่างเนี่ย 2,000 บาทแต่ก็ไม่รู้ว่าให้กี่วัดนะแต่ลองประสานไปสำนักสงฆ์ผู้ประหารนะครับ
2: ที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: นี่ก็จะทอดกฐิน1พฤศจิกาเหมือนกันตรงกับสำนักสงฆ์ท่านจำปาซึ่งรับไปออกโรงทานครับไม่ได้ไปกับเขา
2: ส
1: ิ
2: สามยอดเนี่ยนะ
1: ครับผ
2: ม
1: ปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับผมมาเรื่องข่าวนี้หน่อยนี่กวาดล้างยาเสพติดยึดยาบ้า23ล้านเม็ดยาไอ2ตันนะ
2: ผู้ต้องหาเป็นยังไง
1: โดดน้ำหนีเป็นที่เรียบร้อย
2: ทิ้งแต่ของกลางเอาไว้
1: ข่าวมาเมื่อกู้นี่มาตอน8โมงเนี่ย
2: ตอน8โมงวันนี้
1: ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
2: ในฐานะผู้อำนวยการ
1: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฮะแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรภักดีหลายคนลงพื้นที่ไปชุมชนวัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพหลังจากมีเบาะแสในเรื่องของมีผู้เสพยาเสพติดและขายยาเสพติดด้วย
2: มีผู้เสพผู้ขายเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก็มีการแถลงผลปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัย
2: จับ
1: เซฟแบงคอกเนี่ยนะเผยจับกลุ่มคดียาเสพติดทั้งหมด
2: 3,644 ราย
1: ของกลางคือยาบ้า
2: ก็ยาบ้า23ล้าน 500,000 กว่าเม็ดเนี่ย
1: ยาไอซ
2: ์2ตันเนี่ย
1: ยึดเป็นเรียกว่าทรัพย์สินมูลค่า
2: 253ล้านบาทนู่นน่ะ
1: ซึ่งมีการลงพื้นที่ท่ามกลางสายฝนกำลังตกลงมาอย่างกระหน่ำเนี่ยนะ
2: นั่นสิ
1: เดินไปเยี่ยมในชุมชนและบ้านต้องสงสัย2หลัง
2: โดยสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
1: 7รายครับ
2: พร้อมกับของกลาง
1: เป็นยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอ
2: แล้วก็มอบไปกับทางด้านตำรวจเนี่ย
1: ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่อไปครับ
2: นี่เรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: ครับผม
2: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกทมเนี่ย
1: ครับ
2: รวมกับสำนักงานกรรมการป้องกัน
1: เอาไว้ไม่ได้หรอกพวกนี้เอาไว้ไม่ได้ตอนนี้เขามีโครงการเซฟบางกอกปี90 90วันอยู
2: ่
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: สวัสดีครับวันนี้เราแม่เจ้ากระถิ่น1,000-2,000กับ1,000มีราคาเรื่องเจ้ากระถิ่น
1: อะไรอะนะอะไรละงง
3: ที่เขาบอกว่าเจ้ากระถิ่นวัดนี้2,000 หรือ
1: ไม่ใช่โอ้ยอย่ามั่วสิเขาบอกว่าวัดเขาจะช่วยค่าน้ำค่าไฟให้วัดละ 2,000 ผู้ประหังนุ่นเขาไม่ได้เรียกกระถิ่น 1,000-2,000 ฟังไม่ได้จับมากระเบียดอะไรนะเรียกกระเดียดจะตีตายเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
3: คร
1: ับผม
2: โทรมาทำไม
1: โทรมาให้รู้ไงกูก็มีโทรศัพท์ไงเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูมีโทรศัพท์ด้วยมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งนะครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นข่าวในกรุงเทพนะ
2: ยาเสพติดเนี่ยนะ
1: เมื่อสักครู่นี้กรมอุตุนิยมวิทยานี่ส่งข่าวมานะ
2: ฉบับที่8เตือน
1: ฝนตกหนักถึงวันที่27เลยนะครับ
2: วันนี้25นะ
1: แล้วทีมงานเราจะไปขายของได้ไหมเนี่ยวันนี้เขื่อนป่าสัก
2: แกอยู่บ้านไปกันแล้วกันอ
1: ยู่บ้านเนอะโอ้ยฝนตกลูกหลานไปโรงเรียนด้วยเชื่อผมสิน
2: ั่นสิ
1: อะไรมันจะดีขนาดนั้นอากาศบรรยากาศมันให
2: ้
1: เออนะ
2: อ
1: ยู่บ้านไม่ต้องไปไหนหรอกนะ
2: ทำให้สบายใจ
1: ทำให้สบายใจไม่มีใครมากวนด้วย
2: อยู่บ้านกวาดบ้านอะไรก็ทำกันไป
1: ทั่วประเทศเลยนะลุงโชเล่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที
2: ่
1: ฝนตกหนักหลายแห่งครับ
2: นั่น
1: ครับต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ
2: น้ำรอการระบาย
1: ก็เรียกว่ารอการระบายนะครับ
2: ประมาณนั้นนะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนี่เป็นคำเตือนนะ
2: ถึงวันที่27นะ
1: ครับส่วนจิสต้าเปิดภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัดครับมีจังหวัดอะไรบ้างเขาบอกป่ะ
2: นั่นสิ
1: จิสต้าเป็นดาวเทียมไงส่องมาประเทศไทยวาดแผนที่เลยนี่ไง
2: มี
1: นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ
2: ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี
1: ปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพมหานครบางส่วน
1: นอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจุดน้ำขังบนผิวจราจรทั่วในเส้นทางสำคัญหลายจุดนะครับ
2: หลายจุดด้วยกันเนี่ยนะ
1: ครับผมก็มีที่หนาแน่นกับสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะ
2: อันนี้ภาคอีสานเนี่ย
1: ครับในจุดแดงๆนี่ไงไม่รู้หน่วยงานไหนที่ส่งข้อความมาให้เราเนาะ
2: เขาแม่นซะด้วยนะ
1: ผมว่าน่าจะทุกคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ย
2: นั่น
1: ติ้งตังเรียบร้อย
2: อ่านยังไม่ทันหมดเลยหายไปแล้ว
1: แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะครับ
2: ตรงประทับใหม
1: ่นี่ครับข่าวนี้น่าเสียใจมากเลยนะครับ
2: เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร
1: ตำรวจยศเพิ่ง10ตำรวจโทรนำปืนมาทำความสะอาดมาสไลด์ลำกล้องปืนลั่นปั้งใส่หัวแม่ตัวเองครับ
2: โอ้
1: เสียชีวิตอนาถเรื่องเศร้านะเนี่ย
2: น่าสงสารแม่เนาะ
1: ครับเมื่อเวลา3 ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ภูเก็ตครับ
2: ที่จังหวัดภูเก็ตบ้านของเนเน่เนี่ย
1: เออ
2: เป็นไงไอ
1: ้เนเน่ดังคนเดียวไม่ได้นี่มันดังในตำรวจภูเก็ตเอง
2: มัน
1: ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตรับแจ้งเหตุปืนลั่นมีคนได้รับบาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่ง
2: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุกัน
1: พบผู้บาดเจ็บชื่อว่านางเออายุอนาม49ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้ากลางศีรษะ1นัดไม่รู้สึกตัวครับ
2: แล้วก็ไม่มีชีพขจร
1: เจ้าหน้าที่ถึงได้ช่วยกันทำ CPR นำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะ
2: และจากการสอบถาม
1: 10ตำรวจโทรนายหนึ่งกล่าวว่าตนเองเนี่ยนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติกล็อก19
2: เป็นอาวุธปืนทางราชการเนี่ย
1: ขึ้นมาสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุนปืน9มม.
2: ยังค้างอยู่ในรังเพลิง1นัด
1: ก็จึงเกิดทำให้อาวุธปืนนี่ลั่น
2: ปังเนี่ยนะ
1: หัวกระสุนปืนนี่กระเด็นไปถูกศีรษะของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นแม่ของตนเอง
2: น่าสงสารแม่เนาะ
1: หน่วยกู้ชีพก็นำตัวรักษาไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะ
1: เสียใจด้วยนะคุณแม
2: ่แม่ต้องมาตายเพราะปืนลงลูกเนี่ยนะ
1: เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งเรียนจนมาเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจฝึกมายังไงเนี่ยฝึกมาก็มีการเซฟเนาะปืนผาหน้าไม้เนี่ยต้องตรวจอาวุธ
2: โอ้อันตราย
1: หนึ่งนำซองกระสุนปืนออกสองชักลูกเลื่อนหลายๆครั้งสามนิ้วมือต้องมาอยู่ในกองไกปฏิบัติ
2: น่าสงสารคุณแม่เขาเนาะ
1: ทีหลังอ่ะมาฝึกกับลุงช้างนี่
2: ลุงช้างยังฝึกไหวยังไง
1: โอ้สบายโอ้โหผมหนังกระติกยิงแม่นด้วยนะ
2: ยิงแม่นเลยหรือไง
1: ลิงลพบุรีกลัวใคร
2: กลัวทหาร
1: หัวหนังกระติกอยู่นะก็โอ้โหสุดยอดเลยคราวนี
2: ้นาน
1: ขอไม่อ่านต่อแล้วกันนะผมเสียใจมาก
2: แม่
1: ซึ่งเป็นแม่ของตัวเอง
2: ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ต้องมาตายเพราะลูกเนี่ยนะ
1: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นะครับบกพร่องเลยแหละฝึกมาแล้วนะครับฝึกก็ฝึกมาแล้วการใช้อาวุธจะเป็นอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยใช้แล้วทั้งนั้นฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วไม่น่าพลาด
2: สงสารแม่แก
1: แต่ยังว่าเนี่ยสองตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
2: ว่ากันไปนะ
1: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะ
2: เสียใจด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออย
2: ล์ดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: กินโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะ
2: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
1: แล้วตามด้วยอะไรรู้ไหม โกโก้ร้อนๆจุ๊บเข้าไป
2: โกโก้นะ
1: อิ่มมันจะได้มีหิวจะได้ไม่ต้องไปกินของเค็มไง
2: อืม
1: มันอร่อยได้จัดรายการเสร็จก็อีก1แก้วนะผมเนี่ย
2: นาน
1: เช้าแก้วกลางวันแก้วก่อนนอนแก้วนึง
2: ก็รับประทานกันได้
1: ครับ2กล่อง500บาทรีบด่วนเลยนะ
2: กล่องเดียว300นะ
1: เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะขึ้นราคาดีผมไม่รู้นะ
2: อืม
1: ทางโรงงานบอกว่าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยบอกให้ช้างนาถ่ายรูปน้ำท่วมไว้ด้วยแล้วเวลาสั่งปุ๋ยเอารูปน้ำท่วมมาให้ดูด้วย
2: นาน
1: เขาจะมีพิเศษอะไรให้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้น้ำท่วมนานะจะมีลดราคาหรือว่าจะเพิ่มอะไรให้
2: มีอาจจะมีของแจกของแถมอะไรก็ว่ากันไป
1: รับรอให้น้ำลดซะก่อนค่อยสั่งถ้านาดอนสั่งได้เลย
2: นาน
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ดึงรวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวย
2: เราก็มีดึงรวงด้วย
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
2: ของเราก็มีนะ
1: ยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ดูแลสายตา
2: ทั้งสองอย่างเลย
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: สมุนไพรไทยทิปโอสดทั้ง2สูตร
2: นานใช้กันได้ทั้งรับประทานกัน
1: ไทยแคลพัดสำหรับคนที่กระดูกผุกระดูกเสื่อม
2: 2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000 แถมกระปุก1
2: ไทยแคลพัดนะ
1: มรคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็น
2: ราคาเดียวกันกับปุกกระ300เนี่ยนะ
1: ใครที่ฉี่ไม่พ่วงไม่ชวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวนิ้วโป้เท้าเนี่ย
2: รับประทานโฟกัสกัน
1: 3กล่อง 1,000 กล่องเดียว390
2: โฟกัสนะ
1: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
2: รับประทานทรายเลื่อมจอย
1: เป็นแคปซูลนะหรือจะทานแบบชงน้ำดื่มนั่นคือจอยมิกฟรุตก็ได
2: ้เป็นผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
2: ราคาเดียวกัน
1: ไอ้ห้าวไม่ต้องโฆษณาทำไมขายดีจังกันไม่รู
2: ้ขายดีย
1: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
2: ไททิปโอสดนะ
1: รับประทานเพื่อ
2: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ตราไททิปโอสดนะครับนี่ชนกันสนั่นวันไหวหมด
2: เป็นยังไงเนี่ย
1: ชนกันสนั่นซ้ำซ้อนรถนางแบบสาวเสยท้ายรถ BMW ของวาสนานานุ่มโอ้คุณวาสนานี่นักข่าวสายบู๊นะเนี่ย
2: นั่นนะสาย
1: สายทหารนะ
2: สายทหารเนี่ยนะ
1: เออ
2: ไม่น่าไปชนกันเลย
1: โอ้วาสนาขี่ BMW โดนนางงามชนท้ายก็แล้ว
2: นั่นสิ
1: เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
2: ก่อน5ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บางสีเมือง
2: ได้รับแจ้งเหตุมีรถเฉียวชนก็ตั้งหลายคัน
1: บนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกสีทองตำบลบางกลาง
2: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิผู้กองโชเล่
2: ที่เกิดเหตุเป็นผู้กองหรือไงผมเนี่ย
1: เห็นหน้าปาแบมเห็นกองอยู่กับพื้นดีใจเหมือนเนเน่กองอยู่กับพื้นไง
2: เป็นไงดีใจ
1: ด
2: ี
1: ใจที่เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนกันหลายคันคุณผู้ฟัง
2: กีดขวางการจราจรในช่องทางหลักเนี่ย
1: พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวได้รับความเสียหายยับเยินทั้งคัน
2: แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าร
1: ุ่นจีออโน่มีนายธนพัฒน์นายพีรพัฒน์ได้รับความเสียหายอีกคันหนึ่ง
2: รถมอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ถัดไปพบรถเก๋งยี่ห้อ BMW X1 สีดำ
2: ถูกเกี่ยวชนด้านหน้าแล้วก็ดันหลังด้วย
1: คนขับชื่อนางสาววาสนานานุ่มอายุ57ปี
2: คนดังสายข่าวเนี่ยนะ
1: สื่อข่าวอาวุโสสายทหารไง
2: นี่แหละ
1: อยู่ในการปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บหรอก
2: ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: แต่เก่งนะก็รู้หมดเลยนะห้าเสือทอบอห้าเสือทออทอรอนะเขาวางแผนยุทธวิธีไงก็รู้หมด
2: สายทหารเนี่ย
1: สายทหารพบรถเก๋งโตโยต้าอีกรุ่นนึง
2: เป็นรุ่นไหนอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสสีขาวของคุณประภัสสรอายุ29ปีคนนี้เป็นนางแบบ
2: นางสาวประภัสสรอายุ29ปี
1: เป็นนางแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคนดังว่างั้นเถอะ
2: ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: สอบถามคุณวาสนาให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนขับรถตามหลังรถเก๋งคันหน้าจู่ๆรถคันหลังมาเบรกรถอย่างกระทันหันฮะ
2: พอเบรกกระทันหันเนี่ย
1: รถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วคันนี้ขับตามกันมาก็เบรกกันเป็นต่อซึ่งตนขับรถตามหลังมาก็ต้องเบรกตามแล้ว
2: ไงเบรกเป็นช่วงเนี่ยนะ
1: ปรากฏว่าหลังที่จากรถของตนหยุดนิ่งแล้วมีรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายซะอีก
2: ชนท้ายรถของตนเองเนี่ย
1: ตนได้รับความเสียหายโชคดีนะตนไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
2: ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถถูกชนเนี่ยนะ
1: ทำไมไม่โอนไปป้าแช่มวิสวัสดีครับ
2: อืม
4: โหลครับ
1: ครับ
3: ฟังไอ้กาแฟหน่อยครับ
1: เดี๋ยวผมจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: อ
1: ่
2: า
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับที่ไหนแล้วเนี่ย
3: ด่านช้างครับ
1: ด่านช้างแม่กำลังฟังรายการอยู่แป๊บเดียวนะ
2: โดพาย
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับครับผม
2: อันเนี่ยนะ
1: ด่านช้างไงคุณบ้านอาจารย์มัชระไง
2: โอ้
1: แถวแถวเขาอะไรอะไรนะอ่างเก็บน้ำกระเสียวอ่ะ
2: อ๋อก็อยู่ด่านช้างเนี่ยอาจารย์วัชระเนี่ย
1: คนที่อำเภอกระเสียวเขาไอ้ที่กระเสียวเขาว่าไงไม่รู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
1: แม่
2: เป็นไง
1: ลพบุรีไม่ทำเขื่อนป่าสักนะ
2: อ
1: ่
2: า
1: เขื่อนกระเสียวผมมันดับหนึ่งของประเทศเลยนะ
2: เมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้มีเขื่อนป่าสักแล้ว
1: กลายเป็นที่สองเลย
2: อืม
1: อ่าพัฒนานิคมแซงหน้าไปแล้วถ้าฝนไม่ตกเจอกันนะเย็นเนี้ยนะ
2: ที่ตลาดนัดนะบ้านหนองบัวนะ
1: ครับ
2: เกิดป่าสักนั่นแหละ
1: มัน 80% มาเราอ่ะจะเหลือไปเรา
2: ถึง27นะตกกันนะ
1: อ้าวก็ฝนฟ้าตกอย่างนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับขับรถอ่ะนะ
2: ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกัน
1: ครับเพราะมันชนกันมามันก็เกิดความเสียหายถึงแม้มีประกันก็จริงแต่มันซ่อมมาแล้วมันก็ไม่ได้
2: มันเสียเวลาด้วย
1: ดีเหมือนเดิมเราอ่ะเนาะอ้าวศิลปินโนราชื่อดังครับไฟไหม้บ้านเขาแล้ว
2: อ้าว
1: เผาวอดเสียหาย 300,000 นะ
2: มโนราไง
1: ที่พัทลุงไง
2: พัทลุงนี
1: ่ครับ
2: ขวดมะพร้าวเนี่ย
1: ที่บ้านตำบลขวดมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงนะครับ
2: ไฟไหม้บ้านเนี่ย
1: ครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวครับภายในบ้านเนี่ยแบ่งเป็นห้องโถงเช่าแล้วก็ห้องต่างๆประมาณ3ห้อง
2: เป็นห้องเทียมติดต่อกันห้องครัวเน
1: ี่
2: ย
1: เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องตรงกลางซึ่งใช้เป็นห้องเก็บของโดยมีทั้งเครื่องหอมถูบเทียนเครื่องบูชากล่องกระดาษผ้าม่านและอุปกรณ์ต่าง
2: ๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได
2: ้เบื้องต้นพบว่าห้องเก็บของได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย
1: ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาครับ
2: คอมพิวเตอร์
1: เครื่องปรับอากาศ
2: อุปกรณ์ต่างๆ
1: ที่เก็บไว้ในบ้านที่ถูกเผาเสียหายมากเลยครับ
2: ความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะ
1: ครับผม
2: น่าเห็นใจ
1: จากการสอบถามนายพินโยหรือว่าโนราพินโยเนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ย
2: ว่าไง
1: ชื่อคณะครับโนราพินโยสองหิ้ง
2: สองหิ้ง
1: เจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้านหรอก
2: เนื่องจากเดินทางไปทำธุระที่อำเภอ
1: ภายในบ้านมีญาติพักอาศัยอยู่คนเดียวแหละครับ
2: และญาติว่าไง
1: ได้กลิ่นควันไฟก็ออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
2: ที่บริเวณห้องตรงกลาง
1: ซึ่งเป็นห้องเก็บของก็รีบแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือครับ
2: เบื้องต้นเจ้าของบ้านสันนิษฐาน
1: สาเหตุอาจจะเกิดจาก
2: ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะ
1: นี่จำเลยที่เท่าไหร่นะ
2: จำเลยที่หนึ่งนี่แหละ
1: แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ไปยังสิ่งของต่างๆ
2: อย่างไรก็ตาม
1: ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ
2: อ้าวเรื่องของไฟไหม้บ้านนะ
1: ครับผม
2: ว่ากันไป
1: นะตอนนี้โปรมิกออยนี่หลายคนสั่งแล้วยังไม่ถึงเลย
2: โปรมิกออยสั่งแล้วยังไม่ได้ไง
1: ผมกำลังเช็คอยู่นะผมบอกว่าส่งใหม่ไปเลยมันรับแล้ว2ครั้งครั้งที่2ก็ไม่ต้องรับก็ได
2: ้
1: ยาย่าบิงไปแล้วครับโกโก้ไปแล้วตามไปแล้วครับ
2: นาน
1: วิทยุมาอีกแล้วครับของเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้ว
2: ก็สั่งกันมาได้นะ
1: ครับ
2: ถ้าซื้อเครื่องเดียวก็600อ่ะนะ
1: ซื้ออะไรอย่างอื่นไปด้วยดิ
2: ซื้อไทยทิพย์โอสดทั้ง2กระปุกก็600แล้วก็วิทยุเหลือ500
1: แต่สบู่หอมฟุ้งนะสบู่อะไรนะ
2: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกจิตรงนี้แม่ว่าจะมีเกียรติใครเพิ่มนะนะแต่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมไห
2: ม
1: นะ2ถุง900นี่ก็ให้ไปก้อนหนึ่งมัน
2: ไปเขาไป
1: อดีตข้าราชการเกษียณเสียชีวิตปริศนานานกว่า2สัปดาห์
2: ศพไม่เน่า
1: เน่าสิโอ้สองสัปดาห์ไม่เน่าได้ไง
2: ศพเน่าเปื่อยเนี่ยนะ
1: ครับผ
2: ม
1: ที่บางจักรวิเศษชัยชาญเนี่ย
2: อ้าวคนวิเศษชัยชาญไปดูสิเล่า
1: เมื่อเวลา15 นาฬิกาเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งความพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
2: จังหวัดอ่างทอง
1: จะไปอยู่ดูน้ำท่วมไหมนะ
2: เขาไปก่อนแล้ว
1: เออต้องเก็บศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลวิเศษนะ
2: แล้วก็มูลที่ปอเจ็กตึงไป
1: ที่หัวบันไดภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเจ้าของบ้านชื่อบดุษฎี
2: อายุ81ปีเนี่ยนะ
1: อดีตข้าราชการเกษียณแล้วล่ะ
2: โอ้อายุแกก็เยอะแล้วนะ
1: อะไรเรียกกันโชเล่เลยนะ
2: ผมเพิ่ง55นี
1: ่นั่นพูดไปทั่ว
2: สภาพศพเน่าแล้วเปื่อยแล้ว
1: นอนหงายศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนใกล้กันพบร่มหนึ่งคัน
2: น่าสงสารแกเนาะ
1: ที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการรื้อค้น
2: คาดว่าเสียชีวิตมา2สัปดาห
1: ์แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน
2: ก็ต้องนำร่างส่งไปที่
1: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
2: เพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุ
1: การเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
2: คดีจากการสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ย
1: ทราบว่าไม่พบผู้ตายมานานกว่า2สัปดาห์แล้วล่ะ
2: จึงได้เดินมาตรวจมาสอบดู
1: ก่อนจะพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหัวบันไดบ้านดังกล่าวทั้งนี้ผู้ตายพักอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าลำพังเพียงคนเดียว
2: แล้วก็มีญาติแวะมาหาเป็นบางครั้งบางคราวนะ
1: นะครับอ้าวก็ต้องแสดงความเสียใจด้วย
2: น่า
1: เสียมา19 20ปีแล้วนะอ
2: ายุก็80กว่าเลยนี
1: ่ประมาณ20ปี19ปีนะ
2: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะ
1: 80เนี่ยยังขับรถเองได้นุ่งกางเกงเองได
2: ้
1: นะทำอะไรเองได้ไม่ต้องมีคนมาช่วยดูช่วยทำอะไรเนี่ยถือว่ายังแข็งแรงอยู
2: ่ยังแข็งแรงอะนะ
1: ความจำยังพอใช้ได
2: ้
1: ถือว่าจำได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอย่าอยู่เฉยครับพ่อแม่นะครับดูแลร่างกายรับประทานไบโอดีนะเป็นประจำแล้วก็ดื่มโกโก้นี่ช่วยบำรุงร่างกาย
2: ช่วยกัน
1: ครับแล้วก็บำรุงสมองด้วย
2: บำรุงสมองได
1: ้ครับโทรหาลุงช้างครับ
2: 0812901691
1: 091
2: 290 1691
1: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้ที่081 924 4377
2: นะ
1: ใครจะโทรหาลิเกโทรหาลุงช้างนะอย่าไปโทรหาโชเล
2: ่
1: ก็โทรหาโชเล่ในต่อเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับ เพราะว่าแกต้องยักประแหม่มไว้ด้วยไงเพราะนั้นโทรหาลุงช้างไม่ผิดหวังแล้วครับ
2: นานโทรไปได
1: ้เดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองเลยนะ
2: ทำให้ใ
1: ช่ไหมล่ะ
2: อ
1: ้าวข่าวงานกฐินหน่อยเร็ว
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัคคี
1: ครับ
2: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: จ้า
2: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
2: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียน อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คือ2วัน
1: บอกคณะกรรมการวัดทุกวัดนะครับต้องการอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมอยากจะส่งเสริมเด็กๆให้มีความรู้ความสามารถในเชิงของลิเกวันนี้เรามีลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขนะครับท่านไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดี๋ยวญาติโยมเขาออกให้เองไงใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับไม่ถึงไม่อย่าพูดราคาเลยไม่พูดดีกว่าอยากให้เด็กมาได้เล่นน่ะ
2: ก็มีงานหากัน
1: โดยเฉพาะจะออกกัดเนี่ยมันกวนโอ้ยที่สุดแหละ
2: ออกกัดน้องคุณน้องเธอ
1: น้องเธอยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่ร้องแม่แจ๋วเลย
2: เออ
1: ใครอยู่หน้าเวทีระวังเถอะ
2: เป็นไง
1: เขมรคว้างขวาน
2: เ
1: น
2: ี่ยโอ้โหเลย
1: มันพม่ามันลำด้วยนะพม่าลำขวานเลยนะ
2: อ๋อมันโมโหไม่ลำนะ
1: คว้างขวานทิ้งเลยเป็นอย่างนั้นเนาะว่าไงจ้า9355เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
3: อะไรนะครับ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับครับกำลังออกอากาศอยู
3: ่ครับครับ
1: ครับผมไม่ได้ฟังเราอ่ะสิ
2: จะสั่งซื้อโกโก้บ้างก
1: ัน
2: นะ
1: ใช่เสียงอย่างจะกินโกโก้มันอร่อย
2: อ
1: วิทยุกับโกโก้เนี่ยวิทยุ500บาทเนี่ยซื้อโกโก้2กล่องนะกล่องนึงก็ได้
2: ใช่
1: แ
2: ล้วต้องอย่างนั้นเนี่ย
1: ผัวกับเมียเนี่ยทำไมชอบทะเลาะกันจังถามมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลย
2: แต่ทะเลาะกันประจำ
1: ไอ้นี่มันพอเมาแล้วก็เอาแล้ว
2: ทะเลาะกัน
1: เขาเรียกว่าผัวเมียสายบูเมาทีไรทะเลาะกันประจำ
2: แล้วเมียเป็นยังไง
1: แขนหักนอนซมเลยส่วนผัวเป็นไง
2: ทำนายเสียชีวิต
1: โอ้โหเมียโคตรเก่งเลยทีเนี้ยนะ
2: ใครเก่งกว่าใคร
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้ตำรวจจากจันทบุรี
2: อ๋อเมืองจันเนี่ย
1: รับแจ้งมีคนตายปริศนาในห้องแถวหมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เป็นตำรวจตรวจสอบที
2: ่ที่เกิดเหตุพบศพใครอะนะ
1: อยู่ในห้องน้ำนะ
2: ชื่ออะไร
1: นายกิติศักดิ์อายุ64ปีนอนเสียชีวิต
2: ใบหน้า
1: ศีรษะบวมปูดเชียว
2: คล้ายกับถูกของแข็งตี
1: พบรอยแผลเก่าถูกแทงที่หน้าท้องส่วนบนเตียงพบภรรยาคือนางบีอายุ60ปี
2: เป็นยังไงคนนี
1: ้บาดเจ็บแขนหักตรวจสอบในห้องพบรอยเลือดกระจายเต็มไปหมด
2: มีท่อนเหล็กยาว2ฟุต
1: วางพิงข้างฝาไว้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานก็ถ่ายรูปบันทึกร่องรอยเข้าไว
2: ้แล้วก็ทำเครื่องหมายยึดของวัดกลางของกลางไว้ทั้งหมดนะ
1: เอาไว้เป็นวัตถุพยานไงสอบสวนน้องสาวผู้ตายบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมา3เดือนแล้ว
2: เพิ่งคบกัน
1: โอ้60กว่านี่ยังคบกันอีกเนาะ
2: เพิ่งคบกัน
1: ก่อนหน้านี้มา2เดือนที่แล้วบีเคยใช้อาวุธแทงหน้าท้องในกิติศักดิ
2: ์โอ
1: ้พอดีเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันพอดีกันปั๊บนะ
2: ดูอยู่ด้วยกัน
1: ส่วนเหตุมาจากเมาสุรา
2: เมาและทะเลาะกันเนี่ยนะ
1: เสียงกันออกตังค์แล้วมั้ง
2: เออ
1: นะ
2: แทงกัน
1: ด้านเพื่อนบ้านบอกแม่ทั้งคู่นิสัยมันชอบดื่ม
2: ดื่มเหล้ามีปากมีเสียงทะเลาะกันเป็นประจำเนี่ย
1: หัวกักหนึ่งเมียแบนหนึ่งเนี่ยนะ
2: หลังจากนั้นก็มีแม่ไม้มวยไทยใช่ไหม
1: ก็มีองค์บากเข้าสิงหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
1: สายกันจนหน้าบวมปูดแทบทุกวันนะล่าสุดเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเมาตีกันหนัก
2: ตีกันอีกแล้ว
1: ผู้ชายใช้ท่อนเหล็กตีภรรยาจนแขนหักอ่ะ
2: เมียแขนหัก
1: ส่วนไฟฉายก็บอบช้ำไม่แพ้กัน
2: สู้กันได้เนี่ย
1: กระทั่งช่วงบ่ายมาเดินมาเยี่ยมก็เอาเข้ามาให
2: ้แล้วเป็นไง
1: ไม่เจอคนผู้ตายนางมีบอกมันไปดูนั่น
2: อยู่ที่ไหนอ่ะ
1: มันนอนในห้องน้ำมันน่ะเพราะมันคืนฉันตีมันน่ะ
2: ดังโครมมันน่ะ
1: เออลุกไม่ได้เลยนะ
2: ออ
1: พอดีเดินไปดูอ้าว
2: เป็นไงกิติศักดิ
1: ์ตัวแข็งทื่อเดสมอลเล่ตายไปแล้ว
2: แหมน่าสงสารเนาะไม่น่า
1: ต้องต้นเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุเกิดจากอาการบาดเจ็บสะสมนะ
2: นั่นสิ
1: ถ้าแล้วท้อต้องก็ผ่าศพพิสูจน์อีกทีนึง
2: ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ย
1: เตรียมสอบครับหาคำภรรยามือไม้แป๊บนี่นะ
2: ดำเ
1: ดินไม่ใช่มือมีด
2: ออ
1: มือมีดผัวใช้ไม้แป๊บ
2: โอ้ไม่น่าเลยเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าจะตั้งชื่อเรื่องนะจะได้สังเกตได้ว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไร
2: ก็คงจะเรื่องทะเลาะกันนี่แหละ
1: ครับ
2: กินเหล้าเข้าไป
1: ครับผม
2: เหล้าเข้าปากความยากหายไป
1: ครับ
2: ถูกมาเมาเศร้ามาตายเน
1: ี่
2: ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลยพี่น้องอีรุณนะบันบึงชนบุรีน้ำท่วมขนาดหนักพระอุโบสถสุดเลยครับกำแพงวัดยาวเป็นแนว ได้รับความเสียหายนะรอการซ่อมเนาะ
2: ทั่วถึงนะ
1: มันทั่วถึงกันหมดเอ้าเวลาหมดแล้วนี
2: ่ล่ำลานะ
1: ลากันไปก่อนนะ
2: อืม
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แจ้งแล้วปมรถซุปเปอร์คาร์10คันจอดจุดห้ามเผยโรงพยาบาลเตือนแล้วแต่กลับไม่สนใจไปจอดตรงนี้จุดห้ามเนี
2: ่
1: ยไปจอดที่โรงพยาบาลนะ
2: แล้ว
1: ไปกันรถที่เขาจอดไว้หมดเลยนะนะครับอย่างนั้นเราติดตามข่าวจากช่องทางอื่นๆเนาะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
2: โชคดี
1: มีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
6: 7
7: 5
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: เลิกโทร1600
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
1: ระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
4: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลายการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะเราติดตามฟังข่าวกันได้อีกช่วงหนึ่งก็ตอน6โมงถึง7โมงเช้าที่จทล. AM 1197แห่งนี้นะคะส่วนใครที่พลาดฟังตอนตี3แบบนี้คุณผู้ฟังตามไปเก็บตกฟังที่บสป.612ได้ตอนตี5ถึง6โมงเช้านะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆท่านนอนไม่หลับหลับตาไม่ลงหลายท่านเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมอยู่นะเวลานี้ส่วนบางพื้นที่ก็ลุ้นอยู่เสี่ยงอยู่ว่ายังไงดีขณะที่ฝนก็พรำลงมาฟ้าฉ่ำไม่ขาดเม็ดสักทีน้ำก็ยังไม่ไปไหนแถมน้ำฝนก็ลงมาอย่างต่อเนื่องทำเอาหลายพื้นที่หลายจังหวัด

เดี๋ยวจะมาติดตามกันแต่ละที่แต่ละแห่งว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันก่อนเบาหวานไขมันความดันสมุนไพรจิรานะคะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนป่วยศีรษะไมเกรนเป็นประจำน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลตรกีสลายไขมันเลวมีเยอะไปพบคุณหมอได้ยามาตามนัดก็ไม่ลดสักทีค่ะวันนี้มีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยจิรามีผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำแล้วก็เห็ดหลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้เพื่อคุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นพิเศษ2โปรโมชั่นให้คุณเลือกซื้อโปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกลด100โปรที่2เตรียมตุนจากสมุนไพรจิราซื้อกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยได้รับส่วนลดถึง400บาทนะคะรีบสั่งเลยวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะส่วนเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gelตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้ากินทุกวันดูแลและบำรุงดวงตาเพียงแค่วันละเม็ดกระปุก100เม็ดกินไป3เดือน10วันคุณผู้ฟังคะถ้าเป็นเรื่องของดวงตาปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel นะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านวันนี้พื้นที่นาข้าวที่เกี่ยวไปแล้วแล้วน้ำมาถือว่าโชคดีมีบางพื้นที่ข้าวกำลังจะเกี่ยวน้ำมาก็หวังว่าจะลดทันแห้งไวเกี่ยวได้นะคะเป็นห่วงกันบางพื้นที่แช่น้ำอยู่นานยังไม่รู้ว่าจะลดเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กันมาค่ะคุณผู้ฟังเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ทุกอย่างคุณผู้ฟังเจอปัญหาใบส้มเป็นเพลียวัคซีไรอย่างเดียวเร่งให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มเรามีวีซ่าวีซ่า1วีซ่า2มีปราบนอนปราบหนูปราบราให้ใช้แต่ที่สู้ไม่ได้คือภัยธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะนะส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลฝากวัคซีนให้2กับวีซ่าขั้วเหนียวไว้ด้วยลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีนให้2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะแต่ถ้ายืนต้นแช่น้ำนานๆห่วงว่าจะยืนต้นตายนะคะขอแค่มีพื้นที่สีเขียวในลำต้นวัคซีนกับชีวภาพปราบราช่วยได้มีปัญหาเรื่องของพืชผลทางการเกษตรโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025เบอร์เดียวค่ะโทรมาสั่งซื้อส่งตรงถึงหน้าบ้านวันนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วค่อยไปติดตามผลกระทบจากสภาวะน้ำตอนนี้มันเยอะมาก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออก

0: คลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้มีคลื่นลมแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกส่วนที่เพชรบูรณ์เนี่ยฝนตกหนักมากอันนี้ย้ำมาเลยค่ะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70นะคะฝนตกหนักที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101สุรินทร์และศรีสะเกษส่วนฝนตกหนักมากชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ80ยังคงมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่นะคะภาคกลางนี้ตกหนักมากอย่างเดียวเลยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักเพชรบุรีฝนตกหนักมากค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ40ทางนี้ฝนน้อยคุณผู้ฟังขาระนองพังงาภูเก็ตมีฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ระบุไม่ได้เลยว่าต้องระวังตรงไหนเพราะว่ามันตกหนักไปทั้งกรุงเทพเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยคือบอกไม่ถูกเลยว่าจะต้องไประวังตรงไหนในกรุงเทพอะทั้งหมดเลยนะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยนะสำหรับวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกอันนี้ตกหนักถึงหนักมากแต่ที่ต้องตัวแดงที่ต้องเฝ้าระวังเลยอะก็คือเพชรบูรณ์อันนี้ย้ำนะภาคเหนือนะตัวแดงเลยคือเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแดงเลยก็คือชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ภาคตะวันออกตัวแดงอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่เพชรบุรีส่วนภาคกลางเนี่ยแดงไปทั้งภาคเลยค่ะนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนี้ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวรอประกาศอีกช่วงหนึ่งเช้านี้นะคะเดี๋ยวจะมานำเสนอกันในช่วง6โมงเช้าส่วนทางด้านของอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันอันนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเลยนะคะภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดแล้วก็ภาคกลางที่กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแต่บางที่ท่วมไปแล้วค่ะไปดูที่แก้งหางแมวจันทบุรีค่ะฝนถล่มหลายตำบลน้ำป่าหลากทับกุฏิพระมรณภาพคุณผู้ฟังขาแก้งหางแมวจันทบุรีค่ะกุฏิสำนักสงฆ์สวนผลไม้เส้นทางคมนาคมอิทธิพลฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกอำเภอแก้งหางแมว ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลขุนช่องตำบลพะวาตำบลสามพี่น้องอำเภอแก้งหางแมวได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางจากสถานการณ์วิกฤตหนักส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจอปภ.ร.และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีระดมกำลังเรือกู้ภัยเร่งลุยกระแสน้ำช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยความยากลำบากฝนถล่มกันข้ามวันข้ามคืนนอกจากนั้นสายรองที่เชื่อมหมู่บ้านถนนหน้าวัดธรรมทานเขาป้อมเชื่อมต่อบ้านวังอีแอนตำบลพวาน้ำท่วมสูงจนสัญจรไปมาไม่ได้ถนนสายหลักสุขุมวิทยังสามารถใช้งานได้ตามปกติขณะที่ในพื้นที่ตำบลพวาอำเภอแก้งหางแมวเกิดเหตุสลดเมื่อปริมาณฝนตกหนักอุ้มน้ำบนภูเขาส่งผลให้เกิดดินโคลนสไลด์ลงมาทับกุฏิพระสงฆ์สำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพะวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วก็รื้อค้นซากปรักหักพังเพื่อช่วยเหลือพบพระมรณภาพในจุดที่เกิดเหตุ1รูปต้องนำส่งแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลือค่ะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์เพื่อเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอแก้งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอไนยอามเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากแก้งหางแมวก่อนที่จะไหลลงคลองวังตะโหนดและออกสู่ทะเลเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้เทือกเขาสะบาปรอบวัดทองทั่วตำบลคลองนารายมวลน้ำป่าจากคลองน้ำตกคลองนารายมีสีเข้มปริมาณน้ำยังไม่สูงและรุนแรงอบจ.จันทบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลพระพลานารายและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำ10ล้านลิตรต่อชั่วโมงค่ะช่วยระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ปักไม้กั้นเชือกตริมถนนตลอดแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้รถนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่จันทบุรีเขาใหญ่ค่ะประกาศปิด2วันส่วนข่าวสดบอกปิดไม่มีกำหนดฝนตกหนักเกิดน้ำป่าหลากท่วมถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โพสต์ข้อความประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อุทยานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มต้นไม้หักและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่าง 26-27 กันยายนนี้2วันสามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ค่ะแล้วก็โอ้โหภาพน้ำตกที่เขาใหญ่นี่น่ากลัวมากคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะในขณะที่ข่าวสดรายงานเมื่อตอน 6:00 น.เมื่อวานนี้นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำบริเวณโป่งต้นไทรมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่แล้วก็ยกระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ยังมีปัญหาดินสไลด์และถล่มในบางจุดบริเวณใกล้เคียงน้ำตกน้อยมีต้นไม้โค่นล้มและไฟฟ้าดับต่อเนื่องมา2วันแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและประชาชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดน้ำตกสาริกาน้ำตกตะเคราะห์แก่งหินเพิงรวมทั้งด่านตรวจทางขึ้นอุทยานเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติล่าสุดเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมหลายวัน มวลน้ำป่าทะลักเข้าท่วมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณโป่งต้นไทรระดับน้ำสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับน้ำตามธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยานได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ต้นไม้ใหญ่ล้มสายไฟแรงสูงขาดระบบไฟฟ้าสัญญาณการสื่อสารดับติดต่อกันมา48ชั่วโมงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือและเฝ้าระวังภัยพิบัติภายในพื้นที่สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าสำรวจความเสียหายจัดการกับสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจรและเฝ้าระวังมวลน้ำป่าตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายระบบสาธารณูปโภคได้รับการฟื้นฟูจนปลอดภัยอุทยานก็จะเข้าประเมินความพร้อมของพื้นที่ก่อนที่จะประกาศเปิดการท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้าชมต่อไปนี่แหละแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเว้นการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหากพบเห็นภัยพิบัติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคือฤดูกาลนี้นะคะไม่ไปเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าห่วงบ้านด้วยห่วงความปลอดภัยด้วยค่ะมันน่ากลัวมากที่ปทุมธานีนะคะพายุฝนพัดถล่มหลังคาโรงงานย่านปทุมธานีปลิวมาทับรถพยาบาลรถชาวบ้านเสียหายไป5คันปุ้มดูคลิปนะอันนี้ปุ้มเห็นคลิปเขาลงใน TikTok ตอนแรกปุ้มก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนเขาบอกว่าลมพัดแป๊บเดียวหลังคาโรงงานปลิวปุ้มก็เพิ่งมาเห็นเมทัลชีทนี่ปลิวเหมือนกระดาษเลยค่ะคุณผู้ฟังลมแรงขนาดนั้นน่ะมี Facebook ปทุมธานีที่นี่24ชั่วโมงโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าพื้นที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงพายุงวงช้างถล่มหลังคาเมทัลชีทภายในโรงงานแห่งหนึ่งปลิวว่อนระหว่างตรวจสอบความเสียหายมีผู้ใช้โซเชียลแชร์คลิปออกไปจำนวนมากผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณลานกีฬาของหมู่บ้านพรทิสาร4อยู่หมู่ที่1ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลอง5กำลังตรวจสอบแผ่นเมทัลชีทถูกลมพัดปลิวร่วงใส่รถยนต์ได้รับความเสียหายไป5คันนายเศรษฐพงษ์โพธิญาณชี้ให้ดูร่องรอยที่เมทัลชีทถูกลมพัดปลิวร่วงลงมาใส่รถพยาบาลและรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนแล้วก็เปิดคลิปนาทีพายุถล่มให้ผู้สื่อข่าวดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะมีฝนตกหนักเสียงเอะอะครุมครามดังสนั่นก็ออกมาดูค่ะรถยนต์เสียหายไปละ5คันหลังคาเมทัลชีทน่ะตกลงมาใส่ถูกลมม้วนมาจากโรงงานใกล้ๆค่ะหลังเกิดเหตุทางบริษัทก็ส่งตัวแทนมาพูดคุยนะคะก็ต้องไปคุยกับผู้รับเหมาอีกครั้งนึงค่ะแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันมากมายก็มีคลิปแชร์กันไปนะคะแล้วก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคลอง5เพื่อหาผู้รับผิดชอบโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ภายในสนามกีฬาทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะทางนี้ก็อยากให้ได้รับความชัดเจนนะคะว่าใครจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรถพยาบาลน่ะไม่มีประกันภัยค่ะทำไมไม่ทำล่ะรถประกันรถพยาบาลทำประกันได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆก็น่าจะทำได้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารถพยาบาลนี่แหละที่น่าทำมากเลยอุปกรณ์ข้างในนี่มูลค่ามากเลยชีวิตและทรัพย์สินผู้ไม่รู้ว่าเขามีข้อกำหนดไหมนะคะเรื่องของกฎหมายที่ฉะเชิงเทราค่ะถนน3076ถูกตัดขาดกู้ภัยต้องไปช่วยพระเนนโดนน้ำป่าซัดโดยเฉพาะอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอแปลงยาวค่ะ น้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะวิกฤตถนนหลายสายได้รับผลกระทบขณะที่บางหมู่บ้านถูกน้ำอบล้อมเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากอำเภอท่าตะเกียบนี้มวลน้ำป่าจำนวนมากหลากเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะถนนหลวงหมายเลขทางหลวงหมายเลข3076มุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วค่ะบางพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กใช้เรือท้องแบนและรถยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกราเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนหลายจุดเนื่องจากน้ำมาเร็วและไหลแรงหลายหมู่บ้านถูกน้ำโอบล้อมจนรถยนต์เข้าไม่ได้ค่ะบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากคุณผู้ฟังขานะคะขณะที่อำเภอสนามชัยเขตตำบลท่ากระดานตำบลทุ่งระยาผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมใช้เชือกโรยตัวและอุปกรณ์ช่วยเหลือฝากกระแสน้ำออกมายังพื้นที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือท่ามกลางกระแสน้ำแล้วก็ต้องป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่น้ำมาแบบแรงมากคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่เหนือตอนล่างอีสานบางส่วนอีสานใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแถบกลางของขวานทองเล่มนี้น้ำมาจากไหนนักหนาไม่รู้คุณผู้ฟังดูเหอะฝนตกไม่มีพายุเข้านะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่จบเราไม่พอไม่หมดเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังบางพื้นที่ปุ้มไม่ได้เอ่ยถึงก็ต้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยส่งไปนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ยังมีอีกหลายที่หลายแห่งมาติดตามเรื่องราวของความปลื้มความภาคภูมิใจหลังจากที่เราชื่นชมน้องเนเน่ดีใจไปกับน้องเนเน่ปุ๊บก็มากังวลกับฝนฟ้าอากาศแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวให้ชื่นมื่นหัวใจได้ลุ้นได้เฮได้โชว์พลังไทยบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานกระหึ่มคว้าเหรียญทอง100เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมด้วยสถิติ 9.9 วินาทีคุณผู้ฟังแวบเดียว 9.9 วินะคะคุณผู้ฟังนับ1ถึง10อ่ะ1 2 3 4 5ไปจนถึง10อ่ะนับลมหายใจแบบนี้ยังไม่ทันถึง10เลยน้องถึงเส้นชัยแล้วค่ะเป็นเหรียญวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมเหรียญแรกใน48ปีของไทยค่ะลมกรดลูกธนูไหมบิวภูริพลนี่มาแรงตลอดทางทำสถิติมาตลอดเลยค่ะแล้วก็แค่รอบรองชนะเลิศนี่ก็ทำลายสถิติของนักวิ่งจีนที่ทำไว้ในเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซีย 9.92 วินาทีรอบคัดเลือกเฉือนไป1วิตลอดการวิ่ง3รอบในเอเชียนเกมครั้งนี้เทพบิววิ่งต่ำกว่า10วิทุกรอบเลยค่ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนี่สับสปีดเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.90 วินาทีทุบสถิติเอเชียนเกมที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศด้วยเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนกีฬาในนาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คที่ญี่ปุ่นยังเหลือโปรแกรมวิ่ง200เมตรชายในวันนี้รอบคัดเลือกนะคะเวลาไทยนี้9โมงครึ่งรอบรองชนะเลิศ6โมงเย็นค่ะ แล้วก็ไปชิงกันวันที่27 5:35 ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทอง200เมตรชายด้วยจากบิวภูริพลนี่ล่ะค่ะแล้วก็ลงวิ่งผลัด4x100เมตรชิงชนะเลิศในวันที่28กันยายนวิ่งผลัดผสม4x100 29กันยายนนี่ลมกรดนะคะซึ่งทุบสถิติไปแล้วเป้าหมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกนี่ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียตอนนี้นะคะแล้วสถิติเอเชียเนี่ยซูปิงเทียนของจีนเขาทำไว้ที่ 9.83 วินาทีเป้าหมายต่อไปก็คือโอลิมปิกสักวันจะไปคว้าเหรียญทองมาให้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีเป้าหมายจะล้มสถิติเอเชียก่อนค่ะเขาก็มีเทคนิคด้วยนะโฟกัสที่30เมตรแรกก้าวให้ยาวสุดๆมุดให้ได้ปลายสบายมากนี่ค่ะแล้วโค้ชก็บอกว่าออกสตาร์ทเร็วไม่ใช่จะชนะเสมอไปนี่ค่ะออกช้าแต่ดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งความหวังเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมค่ะคุณผู้ฟังคะตื่นเต้นได้ลุ้นเหมือนนางงามลุ้นกว่านางงามก็เนเน่ลุ้นกว่าเนเน่ก็เอเชียนเกมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะแต่ก็ต้องยืนยันว่ายังจะต้องฝึกฝนกันต่อไปบิวภูริพลค่ะลมกรดทีมชาติไทยเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะคุณฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยใครไม่มีเบอร์ปุ้ม0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855579025 0855579025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่ยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะมีเหตุระทึกขวัญค่ะรถไฟตกรางชนขบวนรถนอนพนักงานรถไฟได้รับบาดเจ็บ1รายเกิดเหตุสุดระทึกค่ะอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนขบวนรถนอนได้รับความเสียหายพนักงานขบวนรถนอนได้รับบาดเจ็บบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและย่านเก็บรถจากรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรกรุงเทพจากการตรวจสอบเบื้องต้นสาเหตุจากรถจักรสับรางเกิดตกรางค่ะแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับรถนอน CNR รุ่นใหม่พังเสียหายไป1ตู้ส่วนราย ขออภัยค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยรอต้นสังกัดชี้แจงค่ะคุณผู้ฟังเบียดกันเหมือนรถไปเบียดกันเลยอะเนี่ยการรถไฟก็ออกมาชี้แจงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถจักรดีเซลสับเปลี่ยนเคลื่อนเข้าชนกับรถพ่วงโดยสารเป็นรถของเส้นทางชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์จอดอยู่ทำให้เสียหายบางส่วนพนักงานบาดเจ็บ1รายหลังเกิดเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งให้การช่วยเหลือนำพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลติดตามอาการใกล้ชิดในขณะเดียวกันก็เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเคลื่อนย้ายรถตู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามสภาวะปกติสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานของย่านรถไฟทางไกลจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริการเดินรถหรือการเดินทางของผู้โดยสารแต่อย่างใดนี่แหละโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็มีอันนี้ปิดล้อมป่าจับเจ้าลัทธิประหลาดล้างสมองล่วงละเมิดสาวหนีคดีมา9ปีมี6หมายจับติดตัวสุดท้ายไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาค้อปิดล้อมป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อจับกุมตัวนายเล่าย่างอายุ67ปีมีหมายจับศาลจังหวัดลุมศักดิ์6หมายหนีคดีมานานกว่า9ปีนายเล่าย่างตั้งต้นเป็นเจ้าลัทธิประหลาดใช้ความเชื่อล้างสมองชาวบ้านไทยภูเขาและหญิงสาวในพื้นที่โดยอ้างการทำพิธีชำระบาปล่อลวงไปข่มขืนอนาจารกลางป่ามีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี7รายมีเยาวชนหญิงอายุ 16-17 ปี2รายจากการตรวจประวัติพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดลุมศักดิ์6ข้อหาคดีกระทำอนาจารกับบุคคลอายุเกินกว่า15ปีมีความผิดต่อร่างกายความผิดเกี่ยวกับเพศพรากผู้เยาว์กระทำอนาจารหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดตามหมายจับให้นายเล่าย่างได้ทราบและก็ควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดลุมศักดิ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไประหว่างควบคุมตัวไปศาลนะคะมีบรรดาสาวกและผู้เลื่อมใสจำนวนมากมาปักหลักรอให้กำลังใจอยู่หน้าศาลอย่างต่อเนื่องอ่ะยังไม่รู้อีกยังงมงายเป็นเจ้าลัทธิยังเชื่อถือศรัทธากันอยู่อีกเนี่ยค่ะคนไทยอันนี้เป็นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ ขาค้อเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเขาค้อแล้วก็จับกุมเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขานะคะที่งมงายแล้วก็หลงเชื่อนะเวลาเหลือนิดนึงคนไทยเกิน 91% ที่หนุนให้แก้กฎหมายเมาแล้วขับชนคนตายให้เพิ่มโทษจำคุก 7-15 ปีหยุดฝันร้ายบนท้องถนนกันสักที 91% หนุนให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวหยุดมองข้ามชีวิตเพื่อนร่วมทางนี่ค่ะเพิ่มโทษเมาแล้วขับชนคนตาย 91% มันน่าจะมีถึง 99% นะคุณผู้ฟังส่วนที่เหลือเขาทำอะไรอยู่เวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้ม 6 โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณอีกเบรกหนึ่งแล้วก็ใครพลาดเดี๋ยวตี 5 พบกันที่วสป. 612นะคะขอบคุณที่ติดตามฟังค่ะอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025สวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมาวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจม ปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
14: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไปหลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอม
9: อร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
15: ถังเช่า Samson Plus ถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่า Samson Plus 1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
16: ยาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
15: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
17: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281 5281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
18: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

ยศและราบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนมามือเปล่า

ธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทธะทั้งหลายนะตื่นตื่นตื่นน้ำท่วมแล้ว เหมือนวันนี้ต้องเปลี่ยนวลี น้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดา นะอย่าให้น้ำตามันท่วมใจก็แล้วกันนี่แม่มายังไงเนี่ยแบบมากันแบบสดๆเลยนะฮะนะฮะฝนตกกันนะที่ไหนน้ำท่วมบ้างส่งข่าวนะฮะนะตื่นตื่นตื่นน้ำมาแววตกขนาดนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ท่วมให้มันรู้ไปเนี่ยที่บ้านแม่จุ๋มเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วร้อยแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยก็ฝั่งตรงกันข้ามบ้านจุ๋มเนี่ยก็จะเป็นทางน้ำไหลทางน้ำผ่านนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่แบบถ้าจำความได้จุ๋มบ้านน่าจะประมาณสัก5 ขวบอะถ้าจำได้นะประมาณเนี่ย5 ขวบน้ำท่วมโอ้ยมีความสุข

นะก็ต้องบอกว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานตอนล่างนี่หนักหน่อยนะภาคกลางกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกนะแล้วก็พูดง่ายๆเลยภาคใต้หมดแหละนะฝนตกนะเมื่อวานเนี่ยจุ๋มคิดแล้วก็มันตกฉ่ำมาอยู่หลายวันนะตกสลับไปสลับมาหนักบ้างเบาบ้างแล้วภูมิประเทศแถวบ้านจุ๋มว่าเป็นภูเขานะฮะแต่ว่าบ้านจุ๋มเนี่ยถ้าท่วมบ้านที่จุ๋มอยู่เนี่ยสงสัยฝั่งนู้นเนี่ยมิดหลังคานะเพราะที่บ้านถมสูงมากนะเป็นเนินแหละพูดง่ายๆแต่ถ้าใครเคยมาบ้านจุ๋มเนี่ยจะเลี้ยวรถเข้าบ้านจุ๋มเนี่ยมันต้องมึนขึ้นหน่อยมันขึ้นเนินอ่ะนะนะนะไม่สนุกเลยนะไม่ท่วมแกอยากสนุกไหมเล่าเขาเทินของกันตอนนี้นะแต่เมื่อวานนี้ก็มันนั่งเฝ้าสังเกตการหน้าบ้านนะปกติจะกินกาแฟแซมสันกาแฟใครไม่รู้อร่อยมากเลยนะฟุ้งฟริ้งมากนะดีต่อสุขภาพด้วยนะปกตินั่งดื่มหลังบ้านแต่เมื่อวานนี้ขอหน้าบ้านสำรวจนะฝนตกตลอดช่ำมากนะแล้วก็เป็นตามที่คาดหมายนะก็น้ำมานะแล้วก็ต้องบอกว่าถนนนะเปลี่ยนเป็นคลองโดยทันทีเลยนะช่วงแบบสักบ่ายๆนะน้ำก็จะปล่อยมาท่วมนะหลานจุ๋มก็ต้องมาลงที่บ้านจุ๋มเพราะว่าน้ำมันท่วมนะบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นบ้านเก่านะบ้านที่พ่อแม่เราอยู่กันพี่น้องนะฮะก็เป็นทางน้ำผ่านแหละนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านที่จุ๋มอยู่ปัจจุบันนะบ้านที่จุ๋มอยู่ปัจจุบันก็เป็นบ้านของคุณลุงนะฮะนะลุงแท้ๆจุ๋มเนี่ยแหละค่ะนะก็ตกทอดมาจุ๋มก็เก็บสมบัติไว้นะ สมบัติผัดกันชมนะเพราะว่าเมื่อวานก็นะแม่ก็ย้ายต้องบอกเอาพอเรามีประสบการณ์เยอะนะก็คือแม่ก็มาบ้านนี้นะนะก็จะนอนบ้านไหนก็ได้นะเพราะจุ๋มก็ซื้อบ้านสแตนบายไว้เนี่ยนะตรงใกล้ๆบ้านตัวเองก็หนึ่งหลังนะฮะแล้วก็นะจะไปนอนบ้านน้องก็ได้นะก็มีพร้อมแต่เขาไปนอนบ้านน้องสาวกันนะเขาบอกว่าไม่อยากรบกวนนะป้าจุ๋มจริงๆไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะเขาจะไปแบบสนุกกันปาร์ตี้ว่างั้นเถอะเขาหนีไปปาร์ตี้กันนะส่วนบ้านที่อีกหลังที่ซื้อไว้ใกล้ๆบ้านกันเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้แม็คโครเขามาเจาะขุดเอาก็แปลกเนาะเขาก็รู้ว่าฝนตกอย่างเงี้ยจริงๆหน่วยงานก็น่าจะมาขุดลอกคลองตั้งแต่เขาชอบมาลอกวันที่น้ําท่วมอ่ะจุ่มก็ไม่เข้าใจจริงๆมันตกมาตั้งหลายวันนะเขาพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าจะมีฝนสะสมมาเลยอันนี้ฝั่งบ้านจุ่มเนี่ยเป็นฝั่งที่จะต้องระบายน้ําลงคลองชลประทาน10นะโคกกระเทียมนะบ้านลุงเนี่ยแหละไม่รู้ลุงตื่นหรือยัง ลุงวิทย์ตื่นหรือยังนะลุงวิทย์คิดถึงนะเดี๋ยววันนี้วันพระด้วยเดี๋ยวต้องไปรับดอกไม้บ้านเจ้าเจี๊ยบไม่รู้ตลาดเสาธงน้ํายุบหรือยังเพราะมันท่วมหมดเลยนะเมื่อวานตั้งแต่หมดนะจังหวัดลพบุรีอ่ะนะอยู่ฝั่งทางติดเขาเนี่ยน้ําท่วมหมดนะตั้งแต่อุ้ยนั่นแยกนิคมสร้างตนเองไล่มาเลยจนถึงนู่นน่ะโคกสำโรงอ่ะนะแต่เป็นฝั่งซ้ายมือฝั่งคือพูดง่ายๆเลยเอาเป็นว่าฝั่งตะวันออกแล้วกันนะฮะท่วมหมดนะฮะเมื่อวานนี้แม่เจ้าส้มก็ฝ่าน้ำมาเอาถังเช่าที่บ้าน เอามารับถังเช่าตอนนั้นยังไม่ท่วมดีแต่ว่าเขาฝ่าน้ำมานี่ท่วมแล้วนะแต่ถนนฝั่งบ้านจุ่มเนี่ยไม่ท่วมนะแต่อีกฝั่งหนึ่งสองเลนนะเป็นตอนนี้เป็นคลองไปแล้วนะนะเมื่อคืนเมื่อสักครู่เนี่ยสักชั่วโมงหน่อยๆเนี่ยรู้สึกตัวน่าจะมีรถอุบัติเหตุเสียงดังตุ๊บก็ภาวนาไว้เขาปลอดภัยนะหมาวิ่งกันเกลียวเลยเพราะว่าบางทีถ้าไม่ทันระวังเนี่ยมันเป็นน้ำไงตอนนี้รู้สึกว่าจะยุบละนะถนนยุบแล้วละนะแต่ยังมีท่วมขังอยู่นะแต่ที่บ้านแม่บ้านเก่าเราบ้านพ่อเนี่ยคือท่วมแน่นอนนะเมื่อวานนี้แตะถึงพื้นด้วยนะฮะก็เลยต้องย้าย

0: ใช้เด็กๆมานะแล้วก็ฝั่งบ้านจุ่มก็เพิ่งมาขุดเอาแม็คโครอ่ะไม่รู้ขุดอีท่าไหนเหวี่ยงมาโดนรั้วบ้านที่บ้านหลังที่ซื้อไว้นะฮะแล้วมันเป็นหลังแรกไงหลังติดถนนด้วยหลังริมเหมือนบ้านจุ่มนี่แหละแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่รู้หรอกอยู่ในบ้านนะคนในหมู่บ้านเขาก็โจดจันกันนะแม็คโครเล็กมาเจาะมันไม่เชี่ยวชาญไงแล้วไปฟาดเสาตรงหัวมุมที่บ้านก็หักอ่ะหักแต่จะจุ๋มไม่ตื่นเต้นนะของมันหักกันได้ นะแหมนะถ้าเป็นสัก30 ปีที่แล้วเนี่ยคงจะหัวเสียมากนะตอนนี้มันจะไปเสียหัวทำไมหัวเสียทำไมของมันหักกันได้แตกกันได้นะพอดีพี่สาวเดินมาเขาบอกกันเจ้าของบ้านมาแล้วพระจุ่มให้หลานเฝ้าอยู่นะเขาก็ในช่างเทศบาลเขาพระงามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมให้หัวมุมเนาะไม่รู้ไปจกกันนี้ท่าไหนดีรถแม็คโครไม่ตกไปในคลองเพราะว่ามันลื่นนะนั่นแหละเหวี่ยงแล้วดินก็นิ่มไม่รู้ทำไมไม่จกอีกฝั่งหนึ่งนะจุ่มก็ไม่เข้าใจเพราะจุ่มไม่ได้ไปออกไปดูนะก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีบ้านจุ่มเนี่ยน้ําท่วมนะทั้งบ้านมงบ้านมีนี่ท่วมหมดแล้วนะคะนะก็เป็นการท่วมจากน้ําฝนสะสมนะตกสะสมแต่ว่าไม่เหมือนตอนปี2554นะตอนปี2554นั่นนอกจากเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยผนังกั้นน้ําเขื่อนบางโฉมสีแตกโอ้โหอันนั้นน่ะนะน้ําที่ไปถึงโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงไร้ขีดจำกัดแต่ตอนนั้นบ้านจุ่มก็ไม่ท่วมนะจริงแปลกแต่ไปท่วมทางฝั่งหนุนท่าวุ้งนะไปสิงห์บุรีอ่างทองคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนะเพราะว่าที่บ้านจุ่มเนี่ยถ้าเกิดฝนตกสะสมเนี่ยจะเป็นน้ำจากภูเขานะเพราะว่าภูมิประเทศเป็นภูเขานะนะไล่มาเลยตะลุงตลาดเสาธงเนี่ยวันนี้จะต้องไปตลาดนะก็ยังว่าเอ๊ะมันยุบหรือยังนะซื้อของได้ไหมเมื่อวานไปส่งหลานไปนอนเขาไปนอนบ้านป้าเอี้ยงกันเด็กๆก็สนุกกันเนาะเราก็เลยขับรถเก็บรูปก็โอ้โหเสียหายนะร้านคงร้านค้าน้ําท่วมหมดธนาคารธนาคารเนี่ยท่วมหมดนะคะนะตลาดเสาธงนี่ท่วมหมดนะวันนี้จะเข้าตลาดได้หรือเปล่าน่าจะยุบลงบ้างนะแต่เมื่อกี้จุ๋มมองแล้วถนนนะยุบนะถนนที่ท่วมเหมือนคลองนะรถเล็กผ่านไม่ได้นะแต่มันยังไม่ถึงปิดถนนแล้ววันนี้สะสมวันนี้ฝนที่ลพบุรีเมื่อกี้จุ๋มเช็คแล้วประมาณ 50% นะก็ถือว่าเยอะนะแต่วันนี้จุ๋มก็ต้องไปเรียนด้วยก็ไม่รู้ว่าที่อยุธยาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะฝนน้ําท่วมกันนะหลายต้องบอกชุ่มฉ่ำนะฮะนี่ท่วมแบบไม่ได้โดน depression หรือโดนอะไรนะนะก็เป็นกําลังใจนะอันดับแรกต้องไม่ประมาทนะเมื่อวานนี้นะเขาบอกน้ํามาแล้วพี่จุ๋มแล้วก็ไอ้น้องสะใภ้จุ๋มเนี่ยมันไม่เคยเจอน้ําท่วมเนาะสมัยตอนท้องภูดิตเนี่ยต้องย้ายคนท้องมานอนบ้านหลังเนี้ยนะอุ้ยเป็นภาพนาทีชีวิตมากเลยแบบจุ๋มถ่ายเก็บไว้นะท้องก็ใหญ่จนกระทั่งมันท้องที่สองเนี่ยมันน่าจะชินแล้วเนาะ10 ปีแล้วอ่ะมาอยู่เป็นสะใภ้บ้านเนี้ย ไอ้พวกจุ๋มเนี่ยแบบชินมากเนี่ยคือเราต้องรู้ปักเปิ๊กเนี่ยที่อยู่ต่ำๆนะต้องเอาขึ้นสูงสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นน้ําแบบไหลผ่านเนาะมันจะวิ่งเนี่ยบ้านเก่าจุ่มเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยโตสมัยก่อนเนี่ยมาถ่ายรูปอ่ะเหมือนอยู่เรือนแพนะเรือนแพถ้าเป็นเรือนแพก็ดีเนาะน้ําขึ้นมันก็ขึ้นน้ําลงมันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต่อแพกันดีนะใครที่อยู่ใกล้ภูเขาที่ฝนตกสะสมหรืออยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองบางทีเขาจะมีการปล่อยน้ำนะก็เมื่อวานนี้นั่งนั่งดื่มกาแฟเก็บรูปบรรยากาศหมอกโอ้โหความสวยงามธรรมชาติเนี่ยมันสวยนะแต่อย่าถึงธรรมชาติโหดนะคือเขาก็เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันเนาะไอเรามันก็เป็นผู้มาอาศัยอะนะอย่าไปโทษฟ้าโทษดินโทษฝนไม่ดีเขาเป็นผู้มาก่อนการนะไอ้เราเนี่ยมันต่ำเตี้ยเลี่ยราด อย่าว่าฝนอย่าว่าฟ้าอย่าว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะไอ้เราเป็นเพียงผู้มาอาศัยแล้วก็เป็นผู้ทำลายด้วยตัดต้นมงต้นไม้กันถมดินกันวู้ทางผ่านน้ำอ่ะ ยังไงก็สู้พลังน้ำไม่ได้ต่อให้คุณถมดินสูงแค่ไหนโอเคตัวบ้านคุณอาจจะไม่ท่วมแต่ถนนท่วมนอกนั้นท่วมหมดนะคุณจะไปไหนได้ไม่ได้นะคุณก็ต้องเตรียมแล้วล่ะนะข้าวสารอาหารแห้งนะก็ไม่แปลกเรามีเตรียมพร้อมไว้ก็ถือว่าเราเป็นคนไม่ประมาทนะตอนนี้ก็แต่อย่าตื่นตระหนกถึงกับโอ้โหนะไปถอนเงินมาหมดเลย10 ล้านอย่างเงี้ยคุณจุ๋มก็พูดไปมีติดตัวนี่500อะไรเงี้ยโอ้ยนะไม่ใช่ถึงว่าต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะแล้วก็เตรียมไว้นะเผื่อไฟฟ้าดับนะนะไฟชงไฟฉายสำรองเทียนนี่ต้องระวังนะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไฟไหม้ที่แถววัดพรหมาสลพบุรีเนี่ยเราสะท้อนใจมากนะคือบ้านโดนไฟฟ้าตัดโดนไฟฟ้าตัดก็เลยเอาเทียนเล่มใหญ่ไปจุดไปในถังพลาสติกพอตี 3มันเทียนมันก็ต้องละลายใช่ไหมก็มันไหม้ถังไหม้บ้านนะไหม้ไป3 หลังนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเศร้าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในกองเพลิงด้วยนะเป็นผู้ชายวัย79 ปีเคยเป็นคนหูตึงแล้วคือหูหนักอ่ะนะก็เสียชีวิตในกองเพลิงมันต้องระมัดระวังการใช้ไฟใช้เทียนอุปกรณ์ต่างๆนี่สำคัญมากนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นห่วงเป็นเมื่อวานนี้จุ๋มก็บอกว่าเอาปักเปิ๊กเอาออกกันนะคือเพราะว่ามันน้ำท่วมด้านล่างเนี่ยเราต้องปิดปักก็ต้องอยู่สูงอะนะเมื่อนั้นเนี่ยเพื่อนคุณลุงอะค่ะเพื่อนสมัยเรียนอะนะก็ตอนที่บางโฉมสีแตกอะเขาก็เสียชีวิตนะแล้วก็ฮะเขาตัวใหญ่อย่างนั้นเขาว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่เขาลงจากบ้านไปแล้วไฟรั่วไฟดูดตายนะบางทีบ้านชั้นบางคนมีบ้าน2 ชั้นเนี้ยชั้นล่างปักต่ำเนี้ยนะก็ต้องระวังนะนะนี่ยังว่าโอ้นะตายลงมาเก็บของมาลืมไงมัวแต่ห่วงของลืมไปว่ามันมีปักเนี่ยต้องระวังนะท่านผู้ฟังอ่ะเป็นห่วงเป็นใยกันน้ำท่วมก็ต้องไม่ประมาทอย่าท่วมใจแล้วกันนะหลายพื้นที่ก็ส่งกำลังใจให้ก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เช้าวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569นะคะตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 10วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะวันนี้หลวงพ่อเสียงใช้ได้แล้วนะเจ้าคะมาหลวงพ่อทักจุ๋มมานะคุณเล็กเช้าๆมันก็ดีอ่ะพอบ่ายๆหน่อยน้ำมาท่วมน่ะฝั่งนั้นน่ะน้ำท่วมหมดฝั่งตรงกันข้ามบ้านจุ๋มและบ้านเขาเตี้ยด้วยเนาะก็เห็นเขาย้ายคงย้ายของกันนะบางคนก็มาขอจอดรถหน้าบ้านจุ๋มจุ๋มบอกได้เพราะหน้าบ้านจุ๋มมันสูงมากมันถมเป็นเนินน่ะใครมาบ้านจุ๋มก็จะเห็นเลยว่าสูงกว่าถนนน่ะนะถูงกว่าถนนเยอะด้วยนะเนินขึ้นมาต้องขึ้นเนินหน่อยนะถ้าท่วมที่บ้านจุ๋มเนี่ยตรงเสาธงหรือปูนใหญ่คงจะปิดเหมือนกันนะมันสูงมากนะสูงกว่าเขาอะเด่นมาเลยแหละนะอ่ะท่านผู้ฟังอะไรจะเกิดก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเราก็ต้องสู้กับน้ำฝนกันไปนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดก็ถ้าไม่แต่ตอนนี้ก็อยากให้น้ำเต็มเขื่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีแล้งๆบ้างช่วงหน้าแล้งนะคะนะก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะก็ถึงเวลานะจุ๋มก็ขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุกผารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ส่งนะไปสนีอ่ะนะมาไปสนีมารับของที่บ้านนะใครที่สั่งนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ส่งนะคะนะก็ขอกราบนมัสการค่ะไม่รู้วัดดอนชื่อวัดดอนนี่น้ำก็ทั่วเหมือนกันนะเนี่ยกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณกลองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพลงท่านทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนากับครอบครัวของคุณกลองทิพย์ก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้แล้วก็ครอบครัวของกลองทิพย์นั่นนะยังมีใจสงสารเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านที่น้ำท่วมสามารถเอารถมาจอดที่หน้าบ้านได้
0: ได้
1: นะ
0: ได
1: ้เราก็ต้องแบ่งปันกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าก การแบ่งปันนั่นแหละมันจะเกิดให้เรามีความสุขได้
0: ทุกวันนี้ก็มีความสุขจากการแบ่งปันเลยค่ะหลวงพ่อ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนนะแล้ว
1: ดีจ้ะดีแล้วดีแล้วญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันพระขึ้น15ข้ามเดือน10เป็นศาสตร์ของพวกคนลาว
0: อ้าววันนี้ศาสตร์ลาวเหรอคะตายแล้วแล้วเนี่ยลาวแถวบ้านหนูน้ำท่วมหมดเลยลุงพ่อเอาก็แถวนั้นลาวหมดอะเนาะเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้แล้วว่าลุงพ่อสงครามจะมารับบาตรไหมเพราะว่ามันท่วมไปจนถึงนู่นน่ะวัดเขาสะพงลงสะพานหน้าไงลุงพ่อมันฝั่งติดภูเขาว่าฝั่งบ้านแม่จุ๋มมาจ้ะโซนนั้นน่ะมันเป็นโซนน้ำผ่านตลาดเมื่อวานเนี้ยรถติดกันโอ้โหเราก็เด็กๆก็มานอนกันที่นี่อะค่ะแม่ด้วยตอนแรกก็จะนอนที่บ้านเพราะมันบ้านหลังเล็กก็มันที่ซื้อไว้อะมันก็นอนได้แต่มันไม่มีคนอยู่เนี่ยจะต้องมากวาดมาถูในห้องใช่ไหมก็เลยบอกว่าเขาก็บอกเขาไปนอนบ้านป้าเอียงกันไงเขานอนกันนะเปิดแอร์นอนห้องโถงกลางแล้วเขาถ่ายรูปมาแม่เมอร์ร้านเพราะบ้านหลังนี้ก็จะมีน้องชายเฝ้ากับพี่จิ๋มสองคนค่ะเพราะว่ามันแตะพื้นแล้วค่ะหลวงพ่อแตะพื้นนะแตะพื้นที่ต่างระดับนะแต่พื้นห้องที่แม่นอนนะไม่แตะจ้ะแต่ก็เลยว่าโอ้ยอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมบ้านมีตั้งหลายหลังก็ไปนอนบ้านไหนก็ได
1: ้นี่แหละก็ตอนนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทนะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างอะที่วัดท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วมจ้ะที่บ้านหลวงพ่อยังไม่ขึ้นถึงเขื่อนเลย
0: อ๋อปีนี้ไม่เหมือนทุกทีนะคะ
1: โอ้ถ้าปี54นั่นนะไอ้เขื่อนบางตรงสีมันแตกนะ
0: มันก็ไม่คงก็ขอมันต้องคือของมันเก่ามันไม่ได้บำรุงรักษามันก็แตกม
1: ี
0: ขนาดไหนเราก็ต้องคิดถึงว่ามันต้องมีการบำรุงรักษานะตามไอ้พวกผนังกั้นคลองหรือแบบเขื่อนน้อยๆเล็กๆอะไรอย่างนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ท่วมมาดีแล้วหลวงพ่อ
1: ยังไม่ท่วมจะยังไม่ท่วมจ้ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าตกบ่อยๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ไหลไม่ทันรอระบายอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่จ้ะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าศาลาจตุรมุขเนี่ยท่วมเหรอฮะฝนตก
1: โอ้โหน้ำมันเทลงมา
0: แก้ไม่หาย
1: ทำรังฝังทางน้ำตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วจ้ะ
0: แก้ยังไงจ๊ะ
1: ก็เอารังนกที่นั่นอยู่ออกไปแล้วก็เปิดกระเบื้องขึ้นหน่อยหนึ่ง
0: เพื่อเห็นให้เห็นว่า
1: น้ำมันไหลได
0: ้อ๋อมันแล้วมันก็เลยซึมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหไม่ซึมหรอกมันมาอย่างหนักเลยนี่ที่ฝนนั่นนะ
0: แต่ก็คือพูดง่ายๆเลยผนังที่ท่วมแบบมันไหล
1: นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหซึมเข้าไปหมดเลยแม้แต่รูปหลวงพ่อในโรงเนี่ยก็เราก็เอาผ้าพลาสติกไปหุ้มไว
0: ้ฮะเหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: หุ้มโรงใช่ไหมคะหุ้มโรงแก้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: หลวงพ่อต้องเตรียมมันมีสปีพลาสติกหนาๆนะมันใสๆอะคุมได้ต้องเตรียมไว้
1: นั่นแหละใช้แบบนั้นแหละใช้แบบนั้นแหละจ
0: ้
1: ะ
0: แล้วตกลงผ้าปีดานถุงเปียกไหมครับ
1: ไม่เปียกไม่เปียก
0: เอ้าทำไมไม่เปียกอะมันอยู่ติดผนังเลยนะเจ้าคะ
1: ก็ของหนูนะมันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมล่ะตรงระหว่างซ้ายขวาเนี่ยมันของเรามันอยู่กลางพอดีไม่เปียกเลย
0: โอ้สาธุหนูยังคิดแต่หลวงพ่อพูดว่าของหนูไม่เปียกแต่หลวงพ่อบอกว่ามันท่วมมันไหลมาทุก4ทิศแล้วทำไมกรอบรูปผ้าปีดันไม่เปียก
1: ไม่เปียกก็อาจจะเป็นด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้านั่นแหละ
0: โอ้สาธุหนูยังงงวันนั้นหนูยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อละเอียดนะที่ว่าหลวงพ่อโทรมาว่าฝนตกแล้วหลวงพ่อแบบไม่สบายแล้วว่าเสียงเปลี่ยนมาเลยอะ
1: โอ้โหนั่นแหละวันนั้นไปเผาศพที่วัดนี่แหละที่วัดนี่เองนะเราไปโดนฝนก็หน่อยหนึ่ง
0: หนูก็เลยว่าหนูยังงงว่าเอ๊ะหลวงพ่อบอกผนังเนี่ยเปียกหมดหนูก็ยังนั่งนึกเอ๊ะทำไมภาพไม่เปียกงง
1: อ๋อภาพไม่เปียก
0: อื
1: ตรง
0: ม
1: อื่นนะเปียกหมดตรงนั้นไ
0: อ
1: ม
0: ้
1: ่
0: าว
1: เปียกแล้วก็ลงหลวงพ่อ
0: ไม่เปียก
1: ก็นั่นก็ไม่เปียก
0: แล้วตรงรูปภาพที่มีเป็นภาพขาวดำนะคือเปียกใช่ไหมคะโด
1: จ
0: น
1: ้า
0: โดนน้ำใช่ไหมที่เป็นภาพหลวงพ่อใหญ่ๆอะค่ะที่เราเอาอาหารไปถวายอะเจ้าค่ะ
1: นั่นแหละน
0: อ
1: ั่
0: ๋
1: น
0: อ
1: แหละไม
0: แล
1: ่
0: ้วเปียกไหม
1: นั่นก็หยดตรงนั้นน้ำก็หยดเยอะตร
0: อ
1: งนั้นอ่ะ
0: อ๋อแต่เหรอ
1: แล้วที่บนอาสนะที่พระสำหรับนั่งสวดนั่นน่ะนั่นละเปล่าเลย
0: โอ้งี้พรมก็เปียกหมดสิคะ
1: ใช่
0: พรมม
1: เป
0: า
1: ี
0: พ
1: ย
0: ร
1: ก
0: ม
1: ก็พรมนั่นละเปียกเราก็ต้องเอาออกแล้
0: ไ
1: ว
0: ม่
1: ก็
0: ก็คือพรมเปียกหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เปียกหมดเลย
0: โอ้แป
1: เ
0: ล
1: ว้
0: ว
1: น
0: ่า
1: ไปเฉพาะที่หลวงพ่อสวดมนต์ไม่เปียก
0: หลวงพ่อสวดหลวงพ่อนั่งสวดตรงหน้าโลงศพหลวงพ่อสมนะใช่ไหม
1: ตรงที่เราไปไหว้นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: พอนั่งสวดตรง
0: ค
1: นั
0: ื
1: ้
0: อ
1: น
0: พู
1: น
0: ด
1: ะ
0: ง่ายๆเลยโซนตรงที่เก็บร่างหลวงพ่อกับโซนที่ผ้าปิดานอยู่อ่ะตรงกลางอ่ะคือไม่เปียกเลยอย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่เปียก
0: อ
1: ไม
0: ๋อ
1: ่เปียกจ้ะ
0: แต่ว่านอกนั้นน่ะสี่ทิศเนี่ยน้ำลงหมดใช่ไหมคะ
1: จ้าจ
0: โ
1: ้
0: อ
1: า
0: ้
1: จ้า
0: โอ้โหแล้วเก้าอี้ก็หลุยเหลยเปียกไหมจ๊ะ
1: ไม่เปียกไม่ด้านนั้นไม่เปียกเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะเอาสาธุค่ะ
1: ใช
0: ต้อ
1: ่
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ่
0: ร
1: เ
0: ะ
1: ป
0: ว
1: ีย
0: ัก ง
1: เพราะว่า
0: หลวงพ่อก็ต้องเล็บเจ้าค่ะ
1: มันไม่น่าฝนไม่ได้สาดมาทางนั้น
0: โอ้ใค
1: ม
0: ร
1: ันตกลงมากลางๆเลย
0: อ๋อแล้วเจ้าค่ะน่ะหลวงพ่อด
1: จ
0: ู
1: ้า
0: แลสุขภาพด้วยเจ้าค่ะ
1: อ่าจ้าจ้าจ้า
0: เดี๋ยวเรา
1: แล
0: เ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ิน
1: วันนี้หนูก็ต้องไปเรียนอีกสิ
0: ไปเรียนค่ะเพราะว่าใกล้ปิดคอร์สแล้วค่ะเพราะวันนี้เปิดตอนนี้ปริเฉดที่6แล้วค่ะเรื่องนิพพานแล้วค่ะ
1: อ๋อ
0: น
1: เ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ิ่มนิพพานแล้
0: ค่
1: ว
0: ะปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์ใช่ไหมคะแล้วก็
1: จ
0: จะ
1: ้าม
0: ีปริเฉดที่1จิตเจตสิกแล้วก็ปริเฉดที่2เกี่ยวกับรูปปรมัตถ์นะแล้วอันนี้ปริเฉดที่6ก็คือนิพพานแล้วค่ะ
1: โอ้เข้านิพพานแล้วนะเนี่ย
0: ส
1: มี
0: า
1: คว
0: ธ
1: า
0: ุ
1: มรู้มากมายตอนเนี้ย
0: มีความสุขมากหลวงพ่อผ่านเนี่ยหนูคิดว่าหนูผ่านนะแต่หนูจะเอาเอเอาคะแนน
1: ดี
0: เอ
1: ดีอนุโมทนาด้วยตั้งใจให้จริงแล้วก็
0: ไม่
1: มันก็จะได้สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาได้นะ
0: จะเอาเอจะเอาท็อปค่ะนะ
1: จ้า
0: ไม่เอา
1: ขอให้หนูได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะ
0: สาธุโลภมากแล้วตอนแรกบอกเอาแค่ผ่านตอนนี้บอกขอเอาท็อป
1: ว่าเราก็เรียนเรียนไปเนี่ยเรามันมีความเข้าใจดีเนี่ย
0: ความเข้า
1: เรา
0: ใจ
1: ส
0: ด
1: า
0: ี
1: มารถที่จะนึก
0: ใช่
1: สิ่งหนึ่งประการใดเราก็นึกไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: น
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: ตอนเนี้ย
0: ค่ะจ้ะขอบพระคุณ
1: เพ
0: ค
1: ร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ะ
0: ห
1: ว
0: ล
1: ่
0: ว
1: าง
0: พ
1: ต
0: ่ออ
1: นหนูบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อมันยากเหลือเกินต้องท่องทุกอย่างต้องเขียนทุกอย่าง
0: ตอนนี้
1: หล
0: ก็
1: วงพ่
0: ย
1: อ
0: ัง
1: ก็
0: ย
1: จ
0: า
1: ะ
0: กอยู่แต่หนูเพียรไงหลวงพ่อ
1: ดีนี่แหละวิริยนะทุกขมัจเจติ
0: อือฮึ
1: จะสำเร็จได้ก็เพราะความเพียรนี่แหละจ้ะ
0: เจ้าค่ะสาธุค่ะวันนี้เราเกินหน่อยไหมคะหลวงพ่อ
1: วันนี้ก็เรื่องวิทูรบัณฑิต
0: ค่ะเราเกินหน่อยนะเจ้าค่ะสาธุ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: จ้า
0: อันนี้
1: จ้าจ้า
0: เป็นที่9เนาะ
1: จ้าเรื่องที่9แล้ว
0: นะยังเจ้าค่ะ
1: พระวิทูรบัณฑิตนั้นเป็นเรื่องที่9ในทศชาติชาดกซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยได้บำเพ็ญบารมี10ประการก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้การบำเพ็ญสัจจบารมีนั้นต้องเข้าใจสัจจะคือความจริงทั้งสองประเภทคือสมมุติสัจจะ
0: สาธุสาธุ
1: ได้แก่ความจริงโดยสมมุติหรือการยอมรับร่วมกับของกลุ่มชนในสังคมหรือความจริงที่มีอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นแบบแผนและค่านิยมต่างๆและปรมัตถสัจจะได้แก่ความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ว่าจะมีผู้รับรู้หรือไม่ก็ตามก็ยังปรากฏเป็นจริงอยู่อย่างนั้นดังเรื่องพระวิทูรบัณฑิตที่ปรากฏในชาดก พระเจ้าธนันชัยโกลัพพยะผู้ครองเมืองอินทปัตมีอำมาตย์ผู้หนึ่งชื่อว่าวิทูลบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีคุณธรรมรักษาสัจจะเสมอด้วยชีวิตพระเจ้าธนันชัยโกลัพพยะให้ความเคารพนับถือวิทูลบัณฑิตเป็นอย่างมากในวันหนึ่งณมิคาชินอุทยานพระเจ้าธนันชัยโกลัพพยะพบสหายในอดีต3คน
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนแรกเป็นพระอินทร์คนที่สองเป็นพญาครุฑและคนที่สามเป็นพญานาคซึ่งทั้งสามแปลงตนเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญศีลอยู่ในอุทยานพระสหายทั้งสี่องค์มาสนทนากันเรื่องในที่สุดก็สนทนากันเรื่องศีลของใครจะดีกว่ากัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สรุปลงได้ลงไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างว่าสินของตนนั้นดีกว่าคนอื่นพระอินทร์อ้างว่าสินของพระองค์ดีกว่าสินของสหายทั้งสามเพราะพระองค์สละทิพย์สมบัติบนสวรรค์มารักษาศีลพญาคุดโต้ว่าพระอินทร์อิ่มทิพย์ก็ไม่ต้องแสวงหาอาหารแม้เราชอบกินหน้าก็เป็นอาหารแต่ยังไม่ทำเพราะเรามารักษาศีลฉะนั้นศีลของเราจึงดีฝ่าพญานาคพญานาคก็โต้ว่าท่านทั้งสองศีลท่านก็ดีอยู่หรอกแต่สู้เราไม่ได้เพราะเรารักษาศีลได้แม้ว่าอยู่ใกล้ศัตรูเราไม่เคยโกรธเคืองพญานาคพญาครุฑผู้เป็นศัตรูเลยฝ่ายพระเจ้าธนันชัยโกลัพพยะก็อ้างว่าท่านทั้งสามฐานะและโอกาสเอื้ออำนวยจึงสามารถรักษาศีลได้แม้เราเป็นถึงพระราชายังรักษาศีลหลีกหนีจากสิ่งชั่วยั่วในพระราชวังได้สิ่งของเรารักษายากกว่าท่านทั้งหลายแต่เรายังรักษาได้ฉะนั้นสิ่งของเราจึงดีกว่า
0: เนี่
1: ยยังกันเรื่องสิ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างเหตุผลเช่นนั้นจึงต้องให้วิทูลบัณฑิตมาตัดมาช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตกราบทูลแก่พระราชาและสหายทั้งสามของพระองค์ว่าขอเดชะทุกพระองค์ล้วนรักษาศีลได้ดีเสมอกันเพียงแต่ทำในฐานะและโอกาสที่ต่างกันแต่คุณทางศีลธรรมคุณความดีเสมอกันสิ่งที่ทุกพระองค์ได้ทำนั้นหากมีพร้อมในบุคคลใดก็จะเป็นเสมือนกำเกวียนที่รวมมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะทำให้บาปกรรมและระงับสิ่งที่ชั่วร้ายเสียได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้อยคำของวิทูลบัณฑิตเป็นที่พอพระทัยของพระธนันชัยโกลัพพยะและสหายทั้งสามเป็นอย่างมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาดอกด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีส่วนพระเจ้านักธนันชัยโกลัพพยะบูชาด้วยโคนม 1,000 ตัวโคสุภะลาด1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวยอีก16ตำบลฝ่ายพญานาคเมื่อกลับมาถึงหน้าพิภพแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางนาคผู้เป็นอัครมเหสีนามว่าวิมาลาฟังทำให้นางเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตจึงแกล้งนอนป่วยเมื่อพญานาคมาเยี่ยมจึงกราบทูลว่าถ้ายังรักพระนางอยู่ต้องนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้มิฉะนั้น พระนาคงต้องทิ้งพระชนเป็นแน่ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะต้องมีการไปจะไปเอาดวงใจของวิทูลบัณฑิตกัน
0: ดวงใจค่ะอันนี้ค้างไว้ตรงเอารับดวงใจของพระวิทูลบัณฑิตนะฮะ
1: จ้าจ้าใช่จ้า
0: ครับค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่
0: เจ้าค่ะศาสตร์ลาวนะคะ
1: ศาสตร์ลาวจ้าวันนี้วันศาสตร์ลาวพอสิ้นเดือนก็ศาสตร์ไทยแล้ว
0: ไม่ใช่ศาสตร์พวนใช่ไหมหลวงพ่อศาสตร์พวนเลยมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: วันนี้ศาสตร์พวนศาสตร์ลาวทั้งหมดเลยจ้ะ
0: ลาวกับพวนก็คือกันเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะอ๋อแล้วพระหน้าสัตว์พระหน้าสัตว์ไทยเลยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่โน้นที่
0: ผัด
1: ติดมากข้างโน
0: ้นต้องข้ามไปแล้วถึงจะออกพรรษานะเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกครึ่งเดือนก็ออกพรรษา
0: เพราะว่ามีบางวันหลายคนบอกเอ๊ะกฐินวัดหลวงพ่อเมื่อไหร่เวลาเราพูดกันบางคนก็ไม่ได้ฟังก็คือ1พฤศจิกายนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่วันหนึ่งป่าที่หนึ่งพฤศจิกายนเวลา3 โมงเช้าเราจะทอดกฐิน
0: จ้าจากนั้น
1: แล้วก็4 โมงเช้านิมนต์พระมาสวด
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกว่าสวดในพิธีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าโรงเรียนเราจะทำพิธีรออ
0: ๋อทำตรงหน้าโรง
1: เรียนพระคุณหลวงพ่ออ๋อ
0: ทำตรงโรงเรียนใช่ไหมคะตอนหล่อเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่อ๋อไม่ได้ทำในโดมนะเจ้าคะ
1: โอ้ในโดมทำไม่ได้มันร้อน
0: มันร้อนแล้วก็อีกอย่างแล้วก็มีคนทำโรงทานด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
1: อ๋อทำโรงทานจ้ะ
0: ก็เหมาะอ๋อเจ้าค่ะก็คือกำหนดการก็คือ1 พฤศจิกายนนะคะทอด9 โมงเช้า
1: จ้ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาร่วมพิธี
1: ลงไปฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์แล้วก็เวลา10:49
0: เข้าค่ะ
1: ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ
0: ่
1: อ
0: โอ้สาธุค่ะหลวงพ่อก
1: ็หลวงพ่อเอาวันเดียวแหละ
0: ดีค่ะ
1: ในงานเนี้ยพระนาท่านประพัดได้สละเงิน1,600,000 บาท
0: ในการเป็น
1: ในการทำปั้นรูปเหมือนหลวงพ่ออ
0: ันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเจ้าภาพใหญ่ละกันนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ในการ
1: แล้วก็มีเจ้าภาพรายละแสน
0: เจ้าค่ะสาธุ
1: 2 ราย
0: ค่ะ
1: มีสมเด็จพระวชิรรัตนโมรี1 รายและท่านสอจอเฉลียงคนในตลับ
0: โอ้สาธุโอ้
1: อีก1 ราย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คณะวัฒนธรรมกายอีก100,000 บาทก็มาร่วมทอดกันอีกด้วย
0: ครั้งก่อนนู้นหนูเคยเห็นเข้ามานะคณะเนี้ยนานแล้วเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่คณะของคุณเจียมใจ
0: โอ้สาธุ
1: แล้วก็ผู้ที่บริจาค50,000 บาทก็มีคุณสมิทธ์คุณชุติมาตระกูลโลด
0: ตระกูลโลด
1: จ้า50,000 บาทแล้วก็คุณอภิชาติคุณกัญญาภาบุรพารัตน์อีก50,000 บาท
0: สาธุ
1: นี่ได้ร่วมบริจาคไปแล้วลงชื่อให้ประกาศอนุโมทนาด้วยจ้า นี่แหละก็บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายท่านใดอยากจะมาร่วมหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งขนาดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้ว37 ปีแล้ว
0: เป็นที่เคารพเคารักแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหานะเพราะว่าหลวงพ่อก็ปฏิบัติดีเป็นพระสุปฏิปันโนนะต้องบอกอย่างนั้น
1: จ้าหลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติดีในอำเภอศรีประจันเนี่ยประชาชนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อมาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นงานเนี้ยหลวงพ่อจึงได้ประกาศให้ประชาชนทั้งหลายได้รับทราบทั่วกันตอนที่ท่านมรณภาพนั่นแหละก็มารดน้ำกันมาฟังสวดกันแล้วก็มารับเป็นเจ้าภาพเป็นเวลา1 ปีเต
0: ็
1: ม
0: เดี๋ยวหนูก็จะเอาทองของหนูไปร่วมหล่อด้วยทองจริงๆเลยนะคะหลวงพ่อเป็นเพื่อแบบเป็นทองกรอบพระที่เราเก็บเอาไว้
1: เขาบอกเอาไว้ตรงศีรษะหลวงพ่อเลยพวกทอง
0: ที่เป็นทองนะคะหนูจะเอาทองไปหล่อด้วยเจ้าค่ะสาธุ
1: ค่ะหลวงพ่อจ
0: ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะ
1: ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วก็ถ้าจะมาร่วมก็ขอเจริญพรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งมาขออนุโมทนาด้วย
0: 1 พฤศจิกายนนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: จึงขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกสิ่งทุกประการทุกท่านเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพพารามนะเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้ความเมตตากับรายการของเราและก็ท่านผู้มีบุญทั้งหลายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีมีความสุข

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 259

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
2: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: ผู้ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
13: ๆข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
14: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลายการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาคาโฮม
13: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
15: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
16: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
17: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มมันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริง

0: ่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำนะครับผมลองดื่มแล้วแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่ม
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ล้าน

0: รงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลุงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
4: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: ียม L Trionet สารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์ Q10 ดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาก

0: หลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับจากสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ครับ FM 91.75 จังหวัดสตูลนะ FM 90.75 ครับที่ในเมืองลพบุรีวิทยุคนเมืองลพบุรีที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีครับจสหนึ่งครับ AM 657ไม่รู้ในเมื่อคืนนี้เขาให้จัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาคืนนี้เราวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะอยู่ตรงไหนฟังแล้วชัดเจนไม่ชัดเจนประการใดแจ้งผลการรับฟังด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังที่หน้า Facebook Live ด้วยนะครับชั่วโมงนี้ขอเป็นฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักต่างเมียก่อนเนาะเป็นเพลงที่สรรหามาให้สวทั้งหลายได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาดีๆตรงนี้50นาทีโดยประมาณโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าปุ๋ยออกยากเหลือเกินหลายพื้นที่น้ำท่วมหมดเลยเมื่อวานนี้โคกสำโรงโด่งกระเดื่องนะครับโคกสำโรงนี่หน้าบิ๊กซีลพบุรีนี่ขออภัยหน้ามินิแบร์ลพบุรีแยกนิคมลพบุรีถนนเทศบาลสาย2ครับแถวคลิน

นะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีโปรมิออยที่บำรุงไตมียาย่าบิงบำรุงสายตามีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับมีไทยแคลพับเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมทำนองนั้นนะครับหรือน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามินมรักขี้นกนะครับรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยสดชื่นตลอดทั้งวันแล้วครับนะฮะนอกจากนี้นะก็ยังมีโกโก้ชูดื่มโกโก้แล้วชื่นใจดื่มโกโก้แล้วสบายใจขอให้เป็นโกโก้จากลุงช้างถึงมือถึงแก้วของท่านกับน้ำร้อนร้อนดื่มก่อนนอนก็หลับสบายครับนะไม่หิวไม่หิวก่อนนอนนะถ้าคนเราก่อนนอนต้องกินนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเฉยประเดี๋ยวเถอะนะหนึ่งเลยอ้วนสองไตทำงานหนักถ้ามันหิวอยากจะกินนู่นนี่นั่นนะก็อย่าไปกินอะไรที่มันเค็มๆนะครับหรือไม่ก็หาโกโก้ลุงช้างไปดื่มนะสองกล่อง500บาทนี่ดื่มสบายอร่อยนะครับรสเมนเทนใครที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆคุณผู้ชายนี่นะเอาโฟกัสรับประทานนะโฟกัสโฟกัสนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถกองเขียวๆกองเดียวจะได้เยี่ยวห้องนาทีนึงไปทนทุกข์ทรมานทำไมคนเราเนาะถ้าเผื่อว่าเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะของเรานี่นะเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรอ่ะถูกเจ้าลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะมันก็ปัสสาวะสะดุดเลยสิเอาโฟกัสไปรับประทานครับอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของใครฮะสายเลี่ยมจอยครับเป็นแคปซูลหรืออยากจะชงน้ำดื่มก็เป็นจอยมิกฟูดอันนั้นทำมาแทนจิตสุชาตินะฮะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถครับก่อนจะไปพูดพร่ำเอาเดี๋ยวทำเพลงก่อนที่คุณผู้ฟังขอกันมาเยอะอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปฟังพ่อทูลทองชัยเขาร้องก่อนเนาะมนเมืองเหนือไม่น่าเอาน้ำมาเยอะเลย

0: เยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รักไตห่วงใยไตเนาะก่อนนอนนะสัก1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับไตของท่านเบาๆความเค็มนั่นแหละก็ดีเหมือนกัน2กระปุก650บาทครับ2กระปุก650บาทวันนี้เพลงเยอะต้องรีบไล่ไปให้หมดก่อนไล่เพลงไม่ใช่ไล่คุณผู้ฟังปะโถเดี๋ยวตีตายสายันสัญญาครับจำปาลืมต้นครับได้รับการแนะนำมาจากพี่ปั้นครับนู่นอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลนะครับคุณพี่จังมะนังมีโทรศัพท์ซ่อมยังอ่ะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะซ่อมใหม่เนาะจำปาลืม

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: น้องหนึ่งน้องหนึ่งดุสิมาเข้ามาทักทายหน้า Facebook Live ด้วยนะครับเอามาแชร์กันไปกดแชร์กันไปเนาะไงครับเวลาดีๆตรงนี้เราอยู่ด้วยกันทางคลื่นหลายๆคลื่นไม่ว่าเป็นจังหวัดทหารบกลพบุรีนี่ถึงฟังกันเยอะมากเลยนะก็ถามหากันมาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับก็หลายคนโทรมาเอ้ยร้านเชหมูน้ำท่วมหรือเปล่ามีท่วมเชหมูป่าโมกท่วมที่ไหนแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินออกกำลังกายรอบๆตลาดเทศบาลป่าโมกแล้วก็เดินดูสำรวจน้ำด้วยแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลายที่ก็ท่วมโดยเฉพาะบางบานเสนาเนี่ยทางสสบอกก็ไม่ท่วมแล้วปีนี้ที่ไหนได้นอกจากไม่ท่วมแล้วท่วมเยอะอีกไม่มาช้ามาเร็วอีกนั่นไอ้หนุ่มมังกรนครสวรรค์จากโกรกพระโทรมาบอกผมปล่อยน้ำจากนครสวรรค์ไปแล้วนะเดี๋ยวตีตายเพลงเยอะเดี๋ยวไม่ทันเนาะไปฟังต่อเลยนะครับกับงานเพลงนี้มีชื่อว่าฝนพรำช้ำรักครับนักร้องคนนี้ชื่อศักดิ์ศรีศรีเมืองลบหรือว่าศรีหนุ่มเชิญยิ้มนั่นเองครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ให้ดูแลกระดูกและข้อต่อของท่านด้วยไทยแคลพลัส2กระปุก500บาททานได้1เดือนเลยนะสาวสวยมหาสอนบะหมี่ครับ

เจ๊หมูสั่งมาแล้วนะครับยังไม่ได้ส่งให้นะเจ๊หมูป่าโมกสั่งโกโก้มาแล้วก็สั่งมรคินกมาด้วยรอให้แกสั่งเยอะๆกว่านี้นิด

เวลาไล่หลังมาเต็มทีเห็นทีจะเปิดไม่ครบไม่จบทุกเพลงเธอละกำมังเนาะน้ำท่วมซะหน่อยสิสอนคิรีศรีประจวบจากไอ้หนุ่มเมืองมังกรนครสวรรค์อยู่โกรกพระอยู่ใกล้ร้านเจตุกนะครับลิ้มเป่งหวดอาคารเขียวๆทางไปธนาคารธกสนะหลังจากนั้นจบแล้วพี่สาวคนสวยจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลแนะนำงานเพลงนิราศเวียงพิงเข้ามาส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยครับขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสู้ไปกับน้ำนะฮะมาไม่นานเดี๋ยวเขาก็ไปครับพี่น้องบางบานเสนาบอกท่วมมานานแล้วคืมฟ้ามาก็น้ำท่วมเลยเห็นอกเห็นใจครับพี่น้องใต้

0: นอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพ
3: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 259

0: ำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
9: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี
6: ้วันนี้วันพระตั้งจิตรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงที่3แล้วนะคะรอพบกันมาตี3ถึงตี4ที่จทล AM Studio 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแห่งนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้านะคะมีข่าวเพิ่มให้ได้ติดตามกันจากช่วงตี3เพิ่มเติมแล้วก็กลับมา6โมงถึง7โมงเช้าที่จทล AM 1197นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะ3ช่วงของข่าวรับอรุณแล้วเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงเราเจอกันอีกช่วงนึงนะคะช่วงนี้เป็นรปภ.กลางวันเป็นนักจัดรายการกลางคืนเป็นยามเป็นรปภ.นี่ปุ้มจะแย่งอาชีพคุณลุงรปภ.กันแล้วนะคะคือแบบว่าหลับตอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นมาดึกๆแล้วก็ไม่นอนอีกเลยแต่ว่าวันนี้ตื่นมากับความรู้สึกโล่งๆใจหน่อยนึงว่าไม่มีฝนลงมาเติมเนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องคุยกันเรื่องน้ำท่วมแหละขายยุขายยาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทั่วทุกภูมิภาคท่วมถึงเหนือตอนล่างกลางทั้งหมดอีสานใต้ตะวันออกเนี่ยค่ะโดนเต็มๆแล้วฝนก็เติมลงมากรุงเทพนี่อ่วมหนักเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ปุ้มเล่าบ้านปุ้มให้ฟังก่อนนะลพบุรีบ้านปุ้มเนี่ยคือปุ้มมาอยู่ในตัวเมืองอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าในความเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยมันก็จะกระจายเหมือนจังหวัดอื่นๆนั่นแหละส่วนหนึ่งที่ท่วมอยู่ประจำก็คือสี่แยกนิคมเขาเรียกกันว่าแยกนิคมเส้นที่จะเลี้ยวไปอ่างสำเร็จโคกตูมประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็น3แยกแล้วก็ท่วมตลอดตอนนี้ก็ท่วมเหมือนกันพหลโยธินเส้นทางไปโคกสำโรงทางนี้ก็จะเป็นหน้าละโวเขาเรียกกันว่าหน้าละโวแถวๆขนส่งลพบุรีละแวกนั้นนะคะอันนั้นก็ท่วมประจำนะคะพื้นที่ตามซอยต่างๆเขาสามยอดบริเวณนั้นแล้วก็หลังบขสที่เขาเรียกกันว่าสาย1อันนี้ก็ผิวๆสาย2รามเดโชเนี่ยค่ะแล้วก็เส้นทางไปโรงเรียนพระนารายณ์มหาโรงเรียนพระนารายณ์จากบริเวณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะระดับไม่สูงมากแต่มันก็ท่วมขังแหละบางพื้นที่เทศบาลก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทศบาลเมืองลพบุรีก็เตรียมถุงทรายนี่คือลพบุรีในตัวเมืองนะคะโคกสำโรงบ้านมีอาจจะไม่หนักหนาเหมือนจังหวัดอื่นแต่ก็สร้างความลำบากให้ประชาชนไม่น้อยนี่แหละค่ะหลายท่านก็ถามว่าที่บ้านปุ้มเป็นยังไงทำเลหมู่บ้านปุ้มค่อนข้างสูงนิดนึงนะสูงนิดนึงแล้วก อยู่ใกล้ๆคลองชัยนาทป่าสักอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคลองชลประทานแยกออกไปทุกที่ก็มีการระบายน้ำเราก็อยู่ในโซนที่ตราบใดที่น้ำไม่ล้นคลองมาก็จะปลอดภัยนะคะประมาณนี้อันนี้คือภาพรวมของบ้านปุ้มแหละส่วนที่อื่นเนี่ยไม่อยากจะคุยเลยค่ะสระบุรีที่ไม่ค่อยมีภาวะน้ำท่วมตอนนี้ก็ท่วมเหมือนกันสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะแต่ก็มีระบบป้องกันที่ยอดเยี่ยมมากทั้งปุ้มยกนิ้วให้ทั้งสิงห์บุรีแล้วก็อ่าง

0: ทองแต่ภาพที่เห็นเมื่อวานนี้คือหน้าโรงพยาบาลอ่างทองนะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างก็โทรมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแต่หนักสุดก็คงจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ล่ะค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งมาอัปเดตพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเช็คได้เลยว่าที่ไหนบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและหนักมากนะคะจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมาพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันคือภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะจากสถานการณ์ตอนนี้ไล่มาเลยตั้งแต่ห้าทุ่มที่ผ่านมาฝนถล่มกรุงคลองแสนแสบนี้ทะลักท่วมถนนลาดพร้าวรามคำแหงรถติดขนาดหนักประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็อัปเดตพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันที่ปุ้มอ่านไปเมื่อตะกี้นี้นะคะแล้วก็ประมาณ4ทุ่มรัฐบาลก็ระดมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับมืออุทกภัย12จังหวัดตั้งวอร์รูมส่งเครื่องจักรและทีมช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องริมคลองเปรมประชากรระดับน้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ท่วมขังในบางจุด3ทุ่มปพ.แจ้งเตือนที่ฉะเชิงเทรา6อำเภอระดับน้ำสูงแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมย้ายรถมีรายงานเมื่อช่วง2ทุ่มว่าบางบานท่วมไปแล้ว14ตำบลสส.อยุธยาพรรคภูมิใจไทยบอกว่าน้อยกว่าปี58เนี่ยค่ะในขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ประกาศปิดชั่วคราว2วันเกรงอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์จากที่ฝนถล่มกันมาตลอดเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจากกลางคืนวันพฤหัสกลางวันวันพฤหัสคืนวันศุกร์จนกระทั่งมาวันศุกร์โชคดีที่เมื่อคืนนี้บางพื้นที่ฝนเบาลงค่ะกรุงเทพอ่วมแน่นแน่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็รับบทหนักเลยค่ะกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเป็นผลแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27นะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ฝนตกหนักมากที่โคราชชัยภูมิบุรีรัมย์ภาคกลางบ้านเราคุณผู้ฟังขาฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักมากหนักมากอย่างเดียวค่ะหลายพื้นที่แต่ตอนนี้เริ่มเบาลงนะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ฝนตกหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ฝั่งอันดามันฝนน้อยร้อยละ40กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเกือบทั่วไปและฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะฝนถล่มกรุงไม่พักชาวแฟลตคลองจันทน์นี่ระทมมิดคันคุณผู้ฟังขารถน่ะเมตรกว่านะคะรถจมน้ำกันไปแล้วหลายคันมากในกรุงเทพอ่ะตกต่อเนื่องมาตลอดเมื่อวานนี้ทั้งคืนนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกอยู่ซอยเสรีไทยเขตบางกะปิแฟลต15น้ำท่วมเมตรกว่าค่ะผลกระทบพื้นที่สัญจรของ การจราจรการสัญจรไปมาชาวบ้านเร่งย้ายรถออกจากลานจอดรถตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาเพื่อป้องกันระดับน้ำที่ท่วมสูงขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาบางเรื่อยๆรถยนต์บางส่วนที่เจ้าของเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ทันน้ำท่วมไปบริเวณลานจอดประชาชนในพื้นที่ก็ทยอยจัดสิ่งของจำเป็นมาตุนกันแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันนี่ท่วมไปเลยค่ะลานจอดรถนี่ท่วมไปเลยบริเวณแยกเอกมัยเหนือน้ำก็ท่วมสูงค่ะรถที่สัญจรไปมาเครื่องยนต์ดับจอดเสียอยู่บนถนนหลายคันน่ะส่วนมากรถเล็กรถเก๋งจอดสนิทกระบะยังพอไปได้บ้างนะคะแต่น้ำแบบฝากระโปรงอ่ะคุณผู้ฟังโผล่แวบๆคิดดูเหอะนี่กรุงเทพนะหนักสุดผู้ว่ากทม.ว่าไงคะอ่วมซะขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพที่ได้รับผลกระทบเยอะมากตอนนี้ทางกทม.ก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพผู้ว่าประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยเปิดทางให้หน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีรายงานเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เลยค่ะคือเป็นพื้นที่อุทกภัยเลยค่ะเพราะว่ากระทบต่อสาธารณชนประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยค่ะเขตหนองจอกนะคะที่แขวงกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝกคูฝั่งเหนือลำผักชีแล้วก็ลำต้อยติ่งสวนหลวงที่อ่อนนุชพัฒนาการแล้วก็แขวงสวนหลวงคันนายาวที่รามอินทราแล้วก็แขวงคันนายาวประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้เพื่อการดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนี่แหละค่ะชีวิตคนกรุงบางบ้านน่ะไม่ท่วมแต่ข้างนอกท่วมหมดบางที่ข้างนอกไม่ท่วมแต่ที่บ้านท่วมหมดแล้วก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะในพื้นที่หลัก4ที่วัดหลัก4วัดลาดปลาเขาในเขตลาดพร้าวค่ะวัดเทวสุนทรที่เขตจตุจักรมีผู้เข้าพักแล้วด้วยโรงเรียนประชาภิบาลเขตบางเขนโรงเรียนวัดดอนเมืองในเขตบางดอนเมืองบางซื่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างเขตสายไหมที่โรงเรียนประชานุกูลซอยสายไหม6นี่ค่ะพร้อมจะดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่รังสิตก็ไม่น้อยคุณผู้ฟังขาพื้นที่รังสิตก็หนักปทุมธานีนายกเล็กระดมกำลังช่วยเหลือกันเต็มที่บางละมุงชลบุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาขนกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าฝนถล่มอย่างหนักต่อเนื่องส่งผลให้คลองส่งน้ำบางละมุงน้ำหนุนสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า50หลังคาเรือนน้ำท่วมสูงกว่าเมตรส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำบางส่วนยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเนื่องจากห่วงทรัพย์สินและของมีค่าไม่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เปิดจุดบริการประชาชนให้ความช่วยเหลือกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ำเริ่มท่วมขังกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นตอนแรกคิดว่าจะลดลงค่ะแต่มันกลับสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงก็หนุนสูงขึ้นมาตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะ หนักเลยภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกหนักสุดตอนนี้นะคะเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดแล้วก็ตะวันออกอีสานล่างเป็นบางส่วนโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์นี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือบางส่วนเท่านั้นยังไม่รวมทั้งหมดทีนี้นี่ยังไม่ได้เล่าถึงอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนี่น่ากลัวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทบุรีที่เขาคิดจะกูดน้ำป่ามาลงสำนักสงฆ์กุฏิพระพังแล้วก็พระมรณภาพเนื่องจากดินสไลด์พื้นที่จันทบุรีแกล้งหางแมวดินสไลด์ทับกุฏิพระมรณภาพไปหนึ่งรูปอะที่ตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวดินโคลนสไลด์ถล่มทับกุฏิพระสงฆ์ในสำนักสงฆ์หุบบอนหวานอยู่หมู่8ตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวพระสงฆ์มรณภาพ1รูปปภ.จันทบุรีก็ส่งข้อความเตือนประชาชนปุ้มก็ได้แล้วนะเมื่อวานตอนเช้ามาแต่เช้าเลย 8:20 มีข้อความมาพื้นที่ทันสมัยกับเขาเหมือนกันเซลบอร์ดแครชมาหน้าจอโทรศัพท์เลยค่ะปภ.แจ้งเตือนภัยยกของขึ้นที่สูงย้ายที่จอดรถคุณนายเลิศรักบอกบ้านเราจะท่วมไหมเขาเตือนมาเนี่ยแล้วก็นอนไม่หลับคอยผวาจะลุกมาดูเลยบอกว่าแม่นอนไปเลยไม่ท่วมหรอกมีคลองอยู่แล้วก็ไม่ล้นแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เคยท่วมไงมันล้นคลองมาแต่ว่าตอนนี้เขาก็เสริมคันคลองขึ้นไปอีกเป็นเมตรอ่ะนะคะถ้าจะท่วมจริงๆเนี่ยก็บอกว่าเออท่วมไปเถอะเก็บไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันมีแต่ของชิ้นใหญ่ไงแล้วจะยกกันยังไงตู้เย็นก็เบ้อเร่อเบ้อร่าตังไม้อย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าจะท่วมก็ท่วมไปเถอะรอเคลมประกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะนี่แหละธรรมชาติเหมือนจะมาเอาคืนยังไงก็ไม่รู้จากเรื่องของน้ำเราไปดูที่อื่นกันบ้างดูเรื่องอื่นกันบ้างอันนี้นิดนึงมีเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะยังไม่ได้คุยกันเลยมัวแต่ไปตื่นเต้นกับน้องเนเน่ตอนนี้มาตื่นเต้นกับเอเชียนเกมส์ค่ะล่าสุดลมกรดหนุ่มไทยนี่เขาอายุ20จริงๆเหรอบิวภูริพลบุญสอนคนนี้นี่แบบเป็นความหวังที่สุดเลยเพราะว่าไม่พลาดเลยค่ะผลงานกระหึ่มมากคว้าเหรียญทอง100เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมด้วยสถิติ 9.09 วินาทีเป็นเหรียญวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์เหรียญแรกในรอบ48ปีของไทยค่ะเราไม่เคยได้เหรียญนี้เลยในกีฬานี้48ปีได้เหรียญนี้มาจากบิวภูริพลบุญสอนคุณผู้ฟังนับ1ถึง10กั้นหายใจกำหนดลมหายใจนับ1ถึง10 1 2 3 4เนี่ยนับระดับนี้ถึง10โน่นอกแตะลายเส้นชัยไปแล้วแป๊บเดียวสุดมาแรงตลอดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนกระทั่งรอบชิงเหรียญทอง100เมตรชายเป็นของเราบิวภูริพลจากประเทศไทยค่ะด้วยสถิติทุบสถิติ4เกมไปแล้ว 9.90 วินาทีนะคะคุณผู้ฟังวินาทีค่ะและเดี๋ยววันนี้ 9 โมงครึ่งลุ้นรอบคัดเลือก200เมตรชายเก้าโมงครึ่งแล้วก็หกโมงเย็นหกโมงยี่สิบแปดรอบรองชนะเลิศแล้วไปชิงพรุ่งนี้17:35เหรียญทองเดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้สำหรับวิ่ง200เมตรชายนี่ค่ะอันนี้เป็นลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีไปทำความรู้จักกับบิวภูริพลกันใครที่ไม่ค่อยได้สนใจด้านการกีฬาก็ไม่รู้จักใครที่ติดตามข่าวกีฬาก็จะรู้ดีว่าเขาก็กวาดเหรียญมานักต่อนักแล้วนะคะเดิมอะเล่นแฮนด์บอลค่ะชอบอยากเล่นแฮนด์บอลแต่ไม่เวิร์กหันมาวิ่งแล้วกันได้ผลค่ะเติบโตสู่เหรียญทองเอเชียนเกมเลยเหรียญที่คนไทยรอมา48ปีไม่เคยได้เลยนะ100เมตรชายอ่ะตั้งแต่มีมาไม่เคยได้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกภูริพลบุญสอนเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณแม่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลคุณพ่อเป็นนักวิ่งระยะกลางระดับจังหวัดเด็กๆ เล่นแฮนด์บอลแต่ไม่รุ่งโค้ชบ่นตลอดเลยแต่ก็รู้แล้วว่าวิ่งเร็วแฮนด์บอลน่าจะไม่เกิดอ่ะโค้ชก็เลยพามาวิ่งจากไอ้ที่ชูดลงตะกร้าไหวจากที่ชูดลงตะกร้าก็ลงมาสู่ลู่วิ่ง10ขวบลงแข่งกรีฑากรมพละรุ่นอายุไม่เกิน10ปีมี5รายการกวาดมาหมดเลยค่ะเหรียญทองทั้ง5รายการ11ปีข้ามรุ่นไปเลยไปวิ่งรุ่น12ปีแพ้เขาแพ้พี่ความพ่ายแพ้สอนทุกอย่างฮึดซ้อมอย่างหนักแล้วกลับมาชนะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยคำถามที่ว่าที่เก่งกว่าคนอื่นเขาซ้อมเท่าคนอื่นไหมคำตอบก็คือระหว่างซ้อมเท่ากันทุกคนแต่นอกเวลาซ้อมคนอื่นซ้อมตามเวลาแต่บิวภูริพลซ้อมนอกเวลาแล้วเก็บตกมากกว่าทุกคนเก็บหมดเสริมหมดเสริมบอดี้กล้ามท้องดูร่างกายว่าพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมเติมให้ถึงเนี่ยค่ะเรียกความสนใจกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยคัดทีมชาติเลยค่ะพาไปดูพี่ๆแล้วก็ไปลองวิ่งดูอายุเขา20เองตอนแรกไปคัดตัวทีมชาติไม่มีอะไรเลยขอยืมรองเท้ารุ่นพี่ก่อนแล้วกันขนาดรองเท้าคนอื่นเนี่ยยังได้อันดับ3ชนะทีมชาติบางคนแต่พอช่วงโควิดอ่ะไม่มีที่ซ้อมไงโค้ชก็เลยพามาฝากซ้อมกับสมาคมค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งแจ้งเกิดกีฬาแห่งชาติเมื่อปี65ที่ศรีสะเกษอายุ16เองอ่ะได้เหรียญทองแล้วทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนี่ค่ะเจ้าตัวบอกยังตกใจเลยทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้นี่คือจุดกำเนิดของบิวภูริพลบุญสอนผลงานต่อเนื่องมาจนกระทั่งเอเชียนเกมปีนี้ค่ะปี2023นี่ก็บาดเจ็บไงวิ่งไม่ได้ก็รู้สึกถอดใจนะแต่ว่าด้วย ความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนามาเรื่อยๆๆจนทุบสถิติเอเชียนเกมนี่แหละค่ะแต่เป้าหมายเขาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้นะเป้าหมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกค่ะลุ้นกันดูว่าเชียร์ให้เขาไปถึงฝั่งฝันคุณผู้ฟังขาบิวภูริพลบุญสอนเดี๋ยวดูด้วยว่าเขาจะได้อีกกี่เหรียญเพราะว่ายังมี200เมตรชายวิ่งผลัด4คูณ100น่าจะมีอีก3เหรียญสำหรับบิวภูริพลนี่ค่ะแล้วก็วันนี้วันนี้ก็มีชิงอีกหลายเหรียญนะคะฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบจีนบ่ายโมงค่ะดูไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะเชียร์ไทยด้วยกันแล้วก็ทัพนักแบดมินตันยังมีรัชนกอินทนนท์อยู่มีบิวกุลวุฒินี่ค่ะอันนี้เตรียมลุ้นได้ยังน่าลุ้นอยู่ค่ะยกน้ำหนักก็มีรุ่นเหรียญรางวัลเหมือนกันนะคะโปรแกรมเชียร์ไทยวันนี้ตีห้าครึ่งนี่ไปแล้วมาราธอนชายรอบชิงชนะเลิศแล้วก็มาราธอนหญิงรอบชิงชนะเลิศ6โมงเย็นมีทุ่มน้ำหนักชายแล้วก็มีเนี่ยค่ะวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือก9โมงครึ่งแล้วก็6โมง24นี่แหละเชียร์แบดมินตันกัน8โมงครึ่งรัชนกอินทนนท์นะคะ10โมงครึ่งพรปวีช่อชูวงค่ะแล้วก็ชายเดี่ยวรอบ2 9โมงครึ่งกุลวุฒิเนี่ยค่ะกุลวุฒิวิทิสารเชียร์กันติดตามได้ทาง True Sport 7แล้วก็ AIS Playแล้วก็วันนี้มีฟุตบอลที่ไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะช่วงนี้ก็จะมีงานเกษียณมุทิตาจิตอำลาตำแหน่งเก่าไปใหม่มาเยอะเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดเกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีเนื่องในโอกาสข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการหนึ่งในนั้นคือผบ.ตร.ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอำลาตำแหน่งเป็นประธานพิธีสวนสนามและพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสาพร้อมข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569ค่ะแล้วก็จะเป็นผังใหม่ผบ.ตร.ท่านใหม่รองผบ.ตร.นี่ค่ะว่าที่ตอนนี้ก็เรียกผบ.ได้แล้วเนาะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะต่อไปก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละก็หลังจากที่อำลาตำแหน่งก็มีการแสดงเกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดินมีพิธีสวนสนามกล่าวอำลาชีวิตข้าราชการขบวนสวนสนามและพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสาในการนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็บอกว่าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอเป็นตัวแทนเพื่อนข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุบนเส้นทางข้าราชการกว่า38ปีเรียนรู้ลึกซึ้งว่าข้าราชการตำรวจไม่ใช่แค่ประกอบอาชีพแต่เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันทรงเกียรติในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์เนี่ยค่ะก็อำลาตำแหน่งอย่างสมเกียรตินะนี่แล้วก็มีหน่วยงานอื่น สำหรับเรื่องของการแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการและก็โยกย้ายนะคะตามนี้แหละก็มาเล่าบรรยากาศให้ฟังส่วนเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ลูกชายอดีตนายพลคุ้มคลั่งเผาบ้านตัวเองแล้วจบชีวิตในบ้านพักชั้น2คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีหมายศาลมาติดห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปเพราะว่าลูกสาวบ้านนี้แหละนำบ้านไปจำนอง50ล้านแล้วก็เป็นเรื่องราวฟ้องร้องจนบริษัทเอกชนชนะความเขาก็ต้องยึดห้ามเข้าออกแต่ด้วยความที่มีข้าวของอยู่ในบ้านมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็ด้วยความเป็นห่วงบ้านที่อยู่มามีสเปรย์พ่นข้างผนังสมบัติตายายแล้วก็สุดท้ายจบชีวิตในบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้มีเสียงปืนบ้านเลขที่238/1ซอยจรัสลาบถนนสิรินธรแขวงบางพลัดเขตบางพลัดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นรั้วรอบขอบชิด200ตารางวาประตูปิดล็อกตามข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตอนแรกเนี่ยพยายามจะดับเพลิงเพราะว่าต้นเพลิงอยู่ห้องโถงชั้นล่างแต่พอมีเสียงอาวุธดังหลายนัดยิงทะลุกระจกลงมาคนในบ้านก็ตะโกนไล่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้ามาไม่งั้นจะระเบิดทั้งบ้านเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกมาตั้งรับอยู่นอกรั้วแล้วเพลิงก็ลุกไหม้ชั้น2อย่างรวดเร็วประสานไปยังหน่วยสวาทของสน.บางพลัดเข้ามาระงับเหตุทันทีที่หน่วยสวาทจะขึ้นไปด้านบนก็มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดพร้อมกับเสียงคนในบ้านเงียบหายไปสักครู่เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่15นาทีหาเพลิงสงบตรวจสอบในบ้านที่โรงรถมีเบนซ์รุ่นเก่าจอดอยู่ถึง4คันมีรอยกระสุนปืนทุกคันห้องโถงในตัวบ้านมียางรถยนต์เป็นต้นเพลิงลุกลามโต๊ะไม้ไหม้ขึ้นชั้น2ส่วนที่ห้องชั้น2พบนายสรายุทธ์เกสรอินหรือในต๊อกอายุ49ปีเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้มือขวาถืออาวุธปืนขนาด11มม.มือซ้ายถือปืน9มม.ขมับขวามีบาดแผลที่ขมับขวามีบาดแผล2นัดนะคะกระสุนกระจายเกลื่อนบ้านเลยค่ะในห้องมีอาวุธปืนสั้นปืนยาวกว่า50กระบอกเครื่องกระสุนและระเบิดหลายชนิดถังแก๊สขนาด16กิโลกรัมถังน้ำมัน20ลิตร1ถังผนังทุกห้องพ่นสีสเปรย์ใครได้บ้านนี้ไปขอให้ชิบหายสมบัติตายายพ่นไว้เต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยเก็บกู้ EOD มาตรวจสอบปืนมีทั้งของจริงเป็นปืนสั้น5กระบอกปืนยาว2กระบอกที่เหลือเป็นบีบีกันแล้วก็เป็นแบล็งกันส่วนระเบิดเป็นของปลอมทั้งหมดด้านหลังก็มีกรงเลี้ยงแมวสุนัขนกบ่อปลามีปลาช่อนอเมซอนสัตว์ปลอดภัยทั้งหมดนะคะคือมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีนำหมายบังคับมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามบุคคลเข้าไปครอบครัวก็เลยต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปอยู่บ้านบางกรวยมั่งซึ่งนายสรายุทธ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนพ่อก็ไม่รู้คุณพ่อเป็นอดีตนายพลนอกราชการอายุ89แล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนำบ้านไปขายฝาก50ล้านจนถึงชั้นศาลเนี่ยแล้วเอกชนที่รับขายฝากเขาชนะคดีก็เลยมีหมายศาลมาแปะลูกชายก็คงจะเครียดล่ะค่ะเปิดเข้ามานี่อย่างกับคลังแสงมีถังแก๊สมีถังน้ำมันด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ช้ากว่านี้อาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็น่าเสียดายที่ต้องมาจบชีวิตลงคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วความเครียดของคนเราที่หาทางออกไม่ได้ติดตามฟังข่าวกับปุ้ม11โมงนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รีบโทรปลูกอะไรแล้วร่วงหมดโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025ขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงแล้วก็พบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งเล็ก
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081 290 1691 081
10: ชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต